0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่139/2569แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผลตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่อรุกงานสร้างสันติสุขและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งกำกับดูแลงานด้านความมั่นคงในมิติการต่างประเทศนั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมการพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองประธานนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีการตั้งนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเข้าเป็นที่ปรึกษาและยังมีกรรมการจากส่วนราชการสำคัญต่างๆร่วมเป็นกรรมการด้วยทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไปและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: บรรดากองเชียร์ทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนต่างแสดงความไม่พอใจต่อคิเลียนเอ็มบัปเป้ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสด้วยการร่วมลงชื่อทะลุ50ล้านคนเพื่อให้บอร์ดบริหารเรอัลมาดริดตัดสินใจขายกัปตันทีมวัย27ปีออกจากถิ่นซานเดโกเบนาเบลในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากนักเตะรายดังกล่าวได้แสดงพฤติกรรมที่น่าผิดหวังในช่วงที่สโมสรอยู่ในช่วงวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เจ้าตัวเลือกไปพักผ่อนบนเรือยอชต์กับแฟนสาวคนใหม่ระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังเมื่อเร็วๆนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ท็อตแนมฮอตสเปอร์เสมอลีดยูไนเต็ด1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชเซเรียอาอิตาลีนาโปลีแพ้โบโลญญา2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนรายโยบาเยเกโนเสมอเคียโรน่า1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสริโออาร์ที่เหลือ9คนแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-4เบนฟิก้าเสมอสปอร์ติ้งบราก้า2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอันตะวันแพ้อัลอาลีซาอุดิ1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2มีวอร์แพ้เฮาซิตี้0-2รวมผลสนัดเฮาซิตี้ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประตูรวม2-0โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างเซาท์แฮมป์ตันหรือมิดเดิลส์โบต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลประกาศครับ
6: การพัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรยาตพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ17 นาฬิกาวันนี้ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันนี้เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาขอความร่วมมือประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10 นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่1กำชับฝึกตามแนวทางกองทัพบกคำนึงถึงความปลอดภัยป้องกันภาวะโรคลมร้อนควบคู่ดูแลสุขภาพจิตดำรงการติดต่อสื่อสารครอบครัวลดความกังวลใจสร้างความเชื่อมั่นมุ่งเดินหน้า1 ปี 1 วุฒิเปิดโอกาสเป็นทหารอาชีพเกิดเหตุลอบวางระเบิดทหารพรานพลีชีพ1 10เอกอดิศรคำบุญช่วยบาดเจ็บอีก2ชาวบ้านถูกลูกหลงอีก2พื้นที่อำเภอแว้งนราธิวาสขณะทหารพรานรับคณะผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ตรวจเยี่ยมหน่วยกอรมน.ประณามเหตุการณ์ดังกล่าวฝากประชาชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติรัสเซียเสนอตัวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยเสนอย้ายเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไว้เองลดตึงเครียดโครงการนิวเคลียร์ผู้โดยสารเรือสำราญอพยพกลับประเทศแล้วจับตาต่อหลังพบผู้ป่วยไวรัสหันตาเพิ่มแล้ว9 รายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะเช้าวันนี้วันอังคาร12พฤษภาคม2569ดิฉันนวณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยคร
0: ับ ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้างภาคใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี
1: ้ครับ
0: ท่านบอกว่าสัปดาห์นี้โรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอมกันแล้วค่ะ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยเช้านี้ฝนพรำๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: คนบางกรวยเหมือนกันเนี่ย คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างจากจันทบุรีนะครับทักทายเข้ามามีบางท่านบอกสวัสดีรอบห้องเลย
0: สวัสดีรอบห้องนะคะเช็คชื่อก่อนค่ะเช้านี้ครึ้มๆค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: ครับคุณหนูนานี่จากจังหวัด101นะฮะทักทายกันในยามเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ขอลาวันหนึ่งนะครับให้คุณณัฐจันทรังสีมาทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรอำเภอสามงามนะครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันหนึ่งพรุ่งนี้ก
0: ็วันหยุดค่ะ
1: วันหยุดเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลนั่นเองนะครับวันนี้ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะเมื่อวานที่พิจิตรก็ฝนตกช่วงเที่ยงวันนะครับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ฝนในภาคเหนือ

0: ทักทาย FC เพิ่มเติมหน่อยนะคะคุณสุดีเดี๋ยวน้อยใจค่ะพี่ผู้สดีกองทัพภาคที่4คุณวีระแล้วก็คุณอาร์ตด้วยค่ะ
1: นี่นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆจากกองทัพภาคที่4จากภาคใต้ต้อง
0: ค่ะคุณผู้สดี
1: คุณผู้สดีนี่แหละช่วยเลยเยอะเลยเลยนะฮ
0: ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังก็ได้กำหนดจัดขึ้นวันนี้ช่วงเย็นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีพระราชพิธีแล้วก็วันพรุ่งนี้13พฤษภาคมโดยมีพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะฮะวันนี้10อังคารที่12พฤษภาคมทำพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือว่าวันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีแบบพราหมณ์ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: จัดขึ้นวันพรุ่งนี้จัดที่ไหนนะฮะ
0: ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมแต่โบราณกาลนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ค่ะ12พฤษภาคมทางด้านของสำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังครึ่งวันค่ะช่วงเช้าเวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงก็ครึ่งวันเช้าค่ะ 8:00 นถึง 12:00 นซึ่งจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนี่ยจะปิดในเวลา 11:00 นดังนั้นท่านใดไปก็ให้ไปก่อนเวลา 11:00 นค่ะแล้วก็โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพสุภาพบุรุษเนี่ยห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีเนี่ยต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งผ้าถุงค่ะ
1: ครับนี่ก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีนะครับคุณสุจิตเครืออินนะครับก็ทักทายมาจากพะเยานะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะครับเพื่อความอุดมสมบูรณ์และเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นองค์ประธานทุกๆปีเลย
0: ค่ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันนี้เวลา 17:00 นค่ะอย่างที่คุณสุธีบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทรงประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันพรุ่งนี้13พฤษภาคมค่ะเวลา 8:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีอย่างมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
1: พรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดไหมฮะ
0: มีค่ะ
1: ครับติดตามรับชมได้ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเวลาประมาณ 8:00 เป็นต้นไปนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆก็คงจะได้ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพระโคปีนี้จะเลือกเสวยอะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมด้วยคำทำนาย
0: พร้อมด้วยคำทำนายนะคะ
1: ครับ
0: มาในพื้นที่กองบัญชาการกองทบกกันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะ11พฤษภาคมท่านพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ไซเบอร์กองทบกค่ะครบรอบ25ปีโดยนำผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลประกอบพิธีส่งเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยต้องย้อนอย่างนี้นะคะในอดีตเนี่ยกองทบกจัดตั้งศูนย์สารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกองทบกนู่นเลยค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานด้านเทคโนโลยีจากนั้นมีการปรับเป็นศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทบกเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2544จึงถือได้ว่า11พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยต่อมานะคะก็มีการเปลี่ยนนามหน่วยเป็นศูนย์เทคโนโลยีทางทหารแล้วก็แปรสภาพหน่วยเป็นศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเมื่อปีพุทธศักราช2559เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกค่ะก็รับผิดชอบในเรื่องของปฏิบัติการไซเบอร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปัจจุบันมีพลตรีพงษ์สรรจันทร์สอนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกค่ะ
1: ครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับกองทัพบกก็ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทัพนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถทันโลกทันงานทันข้อมูลข่าวสารและก็ทันคนเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ

0: และพัฒนากองทัพต่อไปคร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวนี้โลกเราไปไกลแล้วนะคะทุกอย่างต้องอาศัยเทคโนโลยีมาดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างคุณสุธี
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่2แล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างบางคนเนี่ยเป๊ะมากขึ้นนะ
0: ครับ
1: โอ้ปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนสู่ความเป็นทหารอย่างเต็มตัว
0: เป๊ะนี่หมายถึงอะไร
1: เป๊ะหมายถึงลักษณะท่าทาง
0: หล่อขึ้น
1: หล่อขึ้นระเบียบวินัย
0: ธรรมะธรรมแง
1: ธรรมะธรรมแงขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: วิดีโอคอลมาคุณแม่ตกใจอ้อลูกชายเหรอค่ะ
0: และเสียงดังขึ้นนะ
1: เสียงดังขึ้น
0: แต่ก่อนพูดอ้อมอ้อมแอมแอมไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคำพอเป็นอาหารนี่ก็บอกพูดเบาไม่ได้
1: พูดเบาไม่ได้
0: เดี๋ยวสื่อสารไม่เข้าใจกัน
1: ค่ะน้องๆทหารใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฝึกอาชีพตั้งแต่เข้าประจำการเลยค่ะคุณสุธี
0: ครับ
1: อย่างเช่นหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขามีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับน้องๆแล้วเป็นหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้างานติดตั้งไฟฟ้างานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์งานเชื่อมด้วยนะคะโดยมีคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติให้น้องๆ อย่างใกล้ชิดเลยนี่สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังจากปลดประจำการค่ะ
0: แปลว่าน้องๆที่เป็นทหารแค่6เดือน
1: ค่ะ
0: ก็มีโอกาส
1: มีโอกาสแล้ว
0: นะครับได้ฝึกวิชาชีพตั้งแต่ต้นเพราะบางคนนี่นึกว่าโอ้โหกว่าจะได้ฝึกก็คงจะผ่านการเวลาไปเป็นปีขึ้นกองร้อยแล้วอะไรแล้วนะครับก็ได้ฝึกตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของใครหลายคนที่อาจจะค้นพบตัวเองว่าถนัดงานช่างนี้ก็ได้นะครับ
1: ตัดผมตัดผมให้เพื่อน
0: บาร์เบอร
1: ์บาร์เบอร
0: ์อาร์มี่แมนนะฮะบาร์เบอร์นะฮะขณะเดียวกันผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ท่านก็ได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็พบปะทหารใหม่ภายในค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งได้นำทหารใหม่ตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์แล้วก็เพื่อตรวจเกร็ดเลือดแล้วก็วัดความดันนะครับโดยซักประวัติคัดกรองสภาวะเจ็บป่วยสภาพจิตใจคัดกรองทหารใหม่ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยตรวจสุขภาพช่องฟันด้วยนะครับรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องของการเจ็บป่วยให้แก่ทหารใหม่เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงของการฝึกครับ
1: ค่ะที่อุดรธานีค่ะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13เขาฝึกบุคคลท่ามือเปล่าในท่าเคารพให้กับน้องๆค่ะซึ่งถือว่าเป็นท่าพื้นฐานสำคัญมากๆเลยให้น้องๆสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบธรรมเนียมการฝึกมีความเข้มแข็งพร้อมเพรียงสง่างามและมีลักษณะทางทหารที่สมบูรณ์ค่ะ
0: โดยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบโดยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับทำการทดสอบร่างกายทหารใหม่ครั้งที่1เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็เริ่มปรับบุคลิกภาพให้กับทหารกองประจำการที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขาฝึกค่ายฝึกเขาชนไก
1: ่
0: นะครับอยู่ที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ค่ะผู้บังคับบัญชาท่านก็ห่วงใยนะคะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ค่ะท่านตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1ก็ไปพบปะให้โอวาทให้กำลังใจน้องๆมอบสิ่งของบำรุงขวัญเสริมสร้างกำลังใจให้กับน้องในช่วงของการฝึกนี้ด้วยค่ะ
0: ครับโอ้เมื่อวานคงจะได้ติดตามข่าวทางจังหวัดชายแดนใต
1: ้
0: นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10:30 นาทีครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครับภายหลังเกิดเหตุหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน
1: ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิต1นายค่ะขอสดุดีนักรบชายแดนใต้ด้วยนะคะคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วยเสียชีวิตค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราได้รับบาดเจ็บอีก2นายด้วยกันคือจ่าสิบเอกคมกริตฤทธาภัยและอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีทั้ง2นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนขณะนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ยินว่ามีชาวบ้าน
0: ขับ
1: มอเตอร์ไซค์ตามมานะคะแรงระเบิดก็ส่งผลให้มอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
0: คือไม่เพียงเฉพาะแต่เจ้าหน้าที
1: ่
0: ประชาชนพลเรือนนี่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ พิสูจน์ทราบพฤติการของผู้ก่อเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ
1: ค่ะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ในพื้นที่ทันทีหรือว่าโทรไปได้ที่สายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์1341 1341นะคะ4ตัวนี้จำขึ้นใจได้เลยพบเห็นสิ่งบอกเหตุหรือสิ่งผิดปกติต่างๆโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: จะสังเกตเห็นว่านะครับแม้ว่าสถานการณ์โลกเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องของความมั่นคงตำแหน่งชายแดนก็ยังคงต้องปฏิบัติหรือเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการลาดตระเวนนะครับหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยกำลังพลทหารบกทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาจัดกำลังพลในส่วนของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนเชิงรุกในรูปแบบการลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งก็ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าภูเขาพื้นที่เขตชุมชนไทยพุทธแล้วก็พื้นที่บริเวณแนวป่าชายป่าท้ายหมู่บ้านนะครับซัพพอร์ตซ้ายรวมไปถึงพื้นที่จุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อเป็นการจำกัดเสรีความพยายามในการปฏิบัติของผู้ไม่หวังดีที่อาจจะลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่การควบคุมดูแลรับผิดชอบของหน่วยเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่คร
1: ับ ค่ะรักษาความปลอดภัยไปด้วยในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตหรือว่าร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: สร้างสิ่งดีๆก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4ค่ะท่านเองในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะท่านรองค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการค่ะท่านก็เป็นประธานการบรรยายแล้วก็ขับเคลื่อนงานฮูกุมปากัดหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะที่ศูนย์ประชุมสันติวิธีบ้านกรงนกค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานสู่การทำงานจริงก็มีการบรรยายในเรื่องของการถ่ายทอดแนวทางการนำฮูกุมปากัดไปประยุกต์ใช้เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางคนสงสัยว่าเป็นอะไรธรรมนูญหมู่บ้านเก้าดีนี่ก็คือหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนละเชื้อชาติศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราสามารถใช้ธรรมนูญหมู่บ้านเก้าดีอยู่ด้วยกันได้ในความแตกต่าง
0: เรียกว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเราอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ก็ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ครับลงพื้นที่บ้านทุ่งขมิ้นตำบลตะโลฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเยี่ยมเยียนแล้วก็ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนไทยพุทธตามโครงการหมอเดินเท้าทุกก้าวเพื่อประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็ยังได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดพร้อมกับมอบยาสามัญประจำบ้านเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดกันบ้างจับได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะกองกำลังผ่าเมืองทางภาคเหนือนะคะล่าสุดก็ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคมเวลาประมาณ 1:30 น.เนี่ยก็ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-10 คนลำเลียงสิ่งของลัดเลาะตามภูมิประเทศเส้นทางภูเขาขอตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เกิดการปะทะนานอยู่5นาทีผู้ก่อเหตุก็อาศัยความมืดหลบหนีไปได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เราปลอดภัยต่อมาจนรุ่งเช้าวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน7กระสอบบรรจุยาบ้า 1,800,000 เม็ดมีฝิ่นดิบด้วยนะคะ12กิโลกรัมประมาณนี้ค่ะมีทั้งอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปลอกกระสุนเต็มไปหมดเลยก็นำของกลางแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับทางตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับขอบคุณกองกำลังผาเมืองด้วยนะครับจับทุกวันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็เสี่ยงมากนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2110หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ภายใต้การควบคุมทางยุทธการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีก็ได้บูรณาการร่วมกับสถานีเรือสังคม นรขอเขตหนองคายและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่สกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังพื้นที่ตอนในระหว่างการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบเรือเป็นเรือกีบหางยาวนะครับติดเครื่องยนต์เล่นมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาเทียบฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณบ้านปากโสมตำบลผาตั้งอำเภอสังคมพร้อมบุคคลต้องสงสัย2รายนะครับจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบแต่ว่าผู้ต้องสงสัยก็อีกแล้วนะฮะพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมได้นะครับ1รายจากการตรวจค้นบริเวณโดยรอบก็พบยาบ้าซุกซ่อนภายในถุงเป็นถุงย่ามแบบสะพายนะครับจำนวน13มัดด้วยกันรวมแล้วก็ 27,000 เม็ดนะครับพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์1คันเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจนับอย่างละเอียดนับของกลางนะครับก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของวาตภัยกันบ้างนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ก็ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรเสาหินคณะครูโรงเรียนบ้านเสาหินแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยไปซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเสาหินหลังต้นไม้โค่นล้มทับอาคารเรียนค่ะก็พังเสียหายนะคะในพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันก็ร่วมกันซ่อมแซมแล้วก็วางแผนการซ่อมแซมต่อไปเพื่อให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
0: ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยเนี่ยนะครับไปดูเรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติวพบวิทยาลัยพยาบาลกองทบกนะครับเชิญร่วมงานนี้นะครับเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่2นะครับผ่านระบบออนไลน์ปีนี้ก็ครบปีที่63แล้วนะครับวิทยาลัยพยาบาลกองทบกจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับโดยวิทยาลัยพยาบาลกองทบกเจ้าภาพหลักนะครับร่วมกับสมาคมพยาบาลทหารบกกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ชมรมพยาบาลศรีเหล่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมผนึกกำลังเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ครับ
1: ค่ะล่าสุดพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทบกก็นำคณะผู้บริหารครูอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทบกเข้าพบท่านศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ8เมษายนขอบคุณที่ท่านเองเนี่ยจะมาให้เกียรติเป็น keynote speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ให้ระวังเรื่องของเชื้อไวรัสฮันต้าเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้รายงานพบมีผู้ติดเชื้อกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ด้วยนะ
1: ค่ะในไทยก็ยังไม่พบนะคะ
0: ครับ
1: รอติดตามกันต่อไปเวลาหมดแล้วค่ะ
0: ครับนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันนวณภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับ
2: จูเนียร์ครับ
1: มาครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
1: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TT
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเท

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะรัฐบาลเปิดตัวไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและรอฟมอแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีซอย10ถึง12ตั้งแต่4ทุ่มคืนนี้จนถึง30มิถุนายน69เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จับตากระทรวงการคลังจะเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งจะเป็นการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและต้องติดตามด้วยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือวาระสำคัญเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือไม่ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก14นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะไปแถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4 13นาฬิกา30นาทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทในย่านจตุจักรและวันนี้รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี12ถึงซอยเพชรบุรี10เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา4ทุ่มถึงวันที่30มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันที่13พฤษภาคม2569ซึ่งตรงกับวันพฤชมงคลตั้งแต่เวลา 0:01 น.ถึง 24:00 น.ประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313 ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: มาแล้วจ้า Good morning
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีวันที่นี้ฝนตกมาม
5: ืดแล้วนะน่าจะมีตกหลายที่แล้วอ
3: าจจะตกหลายที่แล้วเพราะที่ฉันเนี่ยนะออกจากบ้านมาตั้งแต่หกโมงครึ่งมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมาถึงตึกเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่ามันตกมันเหมือนฝนจะตกแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ตกก็ดีแล้วล่ะนะคะแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างที่บอกเลยว่าจะไปไหนมาไหนในการจราจรมันติดขัดแน่นอนเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาเอาไว้ด้วยนะ
5: ถูกต้องถูกต้อง
3: ไม่งั้นคุณเนี่ยตุยเย่แน
5: ่โอ้โหเช้า
3: ตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนรายงานตัว
5: ให้
3: บ
5: ุ
3: โกแอนด์เฟรนด์ฟังหน่อย
5: ถูก
3: วันนี้ดีเจกวงกวงชื่อน้องน้องเม็ดกวง
5: อีกแล้วเราต้องมีเม็ดอะไรสักเม็ด
3: ไม่ต้องมีเม็ดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าชื่อดีเจกวงหรือดีเจกวงกวงมันเป็นดูโบราณเราต้องมีอะไรที่มันดูจูงใจให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนใครนะ
5: เจนซี
3: ใช่เม็ดกวง
5: เจนซีตรงไหน
3: หรือจะให้ชื่อเม็ดแต้ว
5: โอ้ไม่เป็นไรเม็ดแต้วดูสวัสดีครับดีเจเม็ดแต้วอย่างเงี้ย
3: เออ
5: เก๋อยู่นะ
3: คลายมาดีมา
5: ดี
3: เอาเป็นว่าดีน้องน้องบุกโกและน้องเม็ดแต้วน่ารัก
5: เรียกแปลกๆแต่ได
3: ้คล้ายๆเจ๊แต้วแต่เปลี่ยนจากเจ๊เป็นเม็ดมันเม็ดเนี่ยมันมีความเยอะกว่าถ้าเจมาดูเป็นรุ่นใหญ
5: ่เจ๊แต้วอะ
3: แต่ถ้าเกิดเม็ดดูเป็นคนที่แบบดูเป็นคนเรื่องเยอะอะเวลาที่จะเป็นดารามันต้องมีอะไรมีความพิเศษ
5: เดี๋ยวการอธิบายเราต้องทำให้มันดูดีใช่ไหม
3: ใช่
5: เมื่อกี้ไม่ดี
3: ไม่ดีหรอ
5: ไม่ดี
3: งั้นชื่อเม็ดกวงเหมือนเดิม
5: โอเค
3: ได
5: ้ชื
3: ่อเม็ดแต้วนะ
5: ได
3: ้ตอนนี้ระมัดระวังเลยจะไปไหนมาไหนนอกจากเชื้อไวรัสเนี่ยนะฮะฮันตาที่มันตอนนี้เนี่ยตอนแรกเหมือนว่ามันจะแพร่ระบาดแค่บนเรือนะ
5: ใช่ครับ
3: ตอนนี้มันเริ่มน่ากลัวนะเธอนะ
5: ถูกต้องครับ
3: เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าเขาตรวจพบแล้วว่ามันมีการแพร่ระบาด
5: ครับ
3: แพร่ระบาดนะคือจริงๆมันสัมผัสหรอมาจากน้ำลายไหม
5: มาจากหนู
3: คือหนูที่อยู่ในเรือนั่นแหละหรือว่า
5: ใช่หนูก็คือติดเชื้อหนูอ่ะตรงนี้ทางนางสาวลลิตานะครับเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิด
3: ใช่อ่ะดูอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าภายหลังนะคะ HWO นะคะ
5: ก็มีการ
3: รายงานผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงจากเรือสำราญในมหาสมุทรนะคะแอตแลนติกใต
5: ้
3: โดยขนาดนี้เนาะในประเทศไทยยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนะและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวไม
5: ่
3: ต
5: ้
3: องแตกตื่นนะได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านความควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะเธอจ๋า
5: ทีนี้ลองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกว่าไอ้โรคไวรัสฮันตาเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่ที่อากาศอับชื้นขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์นะครับและอาการของโรคเนี่ยก็คือระยะแรกก็จะคล้ายหวัดก่อนที่บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3: หายใจติดขัดขัด
5: คือ
3: ฝืดเคืองน้ำมูกน้ำเมือกไหล
5: ปวดเนื้อปวดตัว
3: ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะทางหรือวัคซีนป้องกันโรคนะจึงรักษาเป็นการ
5: รักษาตามอาการไปก่อนใช่แล้วครับ
3: เอาอย่างนี้แล้วกันคือผู้ฟังไม่ต้องแตกตื่นสำหรับเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังนะโรคอุบัติใหม่อย่างใกล้ชิดนะแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงต่ำนะแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะฮะด้านระบบเฝ้าระวังการคัดกรองและการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเธอชี้หนูพอมันระเหยขึ้นมาเราสุดดมเข้าไปเนี่ย
5: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
3: บางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะพี่กวงว่ามันน่ะเดินผ่านตรงไหนบ้างคือเข้าใจปะ
5: ใช่ครับ
3: บางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าตามร้านอาหารร้านสะดวกซื้
5: โ
3: รงแรมหรือสถานที่ต่างๆรวมถึงบ้านเราด้วยก็แล้วแต่
5: ถูกต้อง
3: เราไม่รู้หรอกพี่กวง

0: ว่าไม่ได
1: ้เขาบอกว่าการป้องกันคือหลีกเลี่ยงกันเข้าไปในพื้นที่ที่อากาศอับแล้วก็อาจจะมีหนูอาศัยอยู่ถ้าเราอยากทำความสะอาดอย่ากวาดเพราะมันจะฟุ้ง
0: มันจะกระจาย
1: ใช่ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนแล้วค่อยทำความสะอาดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ตรงป่ะ
1: อืม
0: เราไม่รู้หรอกบนเรือสำราญเขาทำความสะอาดยังไง
1: ใช่
0: เราก็เห็นเวลาเขามาเขาก็ต้องมีฉีดพ่นแหละถูกต้องไหม
1: กรณีบ้านเราเองมันก็เราก็รู้ไงเราทำยังไง
0: แต่บนเรือสำราญอ่ะด้วยความที่มันลำใหญ่
1: อ
0: ่ะแล้วมันต้องใช้เวลาเรือสำราญนี่มันไม่มีการนอนหลับนะมันคือเล่น
1: 24 ชั่วโมง
0: ฉันเคยไปมาเธอจะกินจะดื่มจะเล่นจะช็อปจะอะไรก็แล้วแต่อยู่บนเรือนั่นแหละ
1: อยากไปเรือดิสนีย์มากเลยอะ
0: ล่าสุดหนูเห็น
1: ที่เขาโดนเทเห็นไหมล่าสุดน่าสงสาร
0: แต่ว่าผมแต่รุ่นน้องหนูได้ไปจริง
1: ๆ
0: ให้ขึ้นไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่านั่นแหละเพื่อนทำงานอยู่บนเรือสำราญนั่นแหละที่บอกกับเพื่อนต่างชาติอ่ะก็เลยส่งไปถามเรือสำราญที่เธออยู่เนี่ย
1: ม
0: ันมีอะไรแบบนี้ไหมนะว่าทำไมถึงพูดถึงเรื่องข่าวนี
1: ้
0: ฉันก็เลยส่งข่าวเนี้ยไปให้นางดูนางบอกอ๋อบนเรือนางไม่ได้มีอะไรอย่างนี้ฉันบอกอ๋อโอเคปลอดภัยเทคแคร์นะ
1: ก็ยังไม่ได้ไปขนาดนั้นนะดาดาเชิญจ้า
0: คุณดาดา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฝนจะตกค่ะนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวอย่างนี้แหละคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังตัวสำหรับเรื่องนี้นะเพราะไม่อย่างนั้นนะ
2: ยังไง
0: โรคไวรัสฮันตาเนี่ย
2: น่ากลัวเน
0: า
2: ะ
0: มันน่ากลัวแต่ว่
2: าว
0: ประเทศไทยบอกว่าเรามีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการคัดกรองจุดระหว่างประเทศก็คือเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยนะมันจะมีการว่าคุณมีอาการแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าไปจุดคัดกรองต่างๆคือแต่ว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะเธ
2: อ
0: ในเรือแฉจะไม่มีแบบนี้แน่นอน
2: เพราะว่าอะไรในเรือแฉเราเป็นโอเพนแอร
0: ์ใช่
2: เราเป็นโอเพนแอร์เลยนะคะแล้วเราอยู่กันไม่นาน
0: คือถามว่าเราจะมีหนูวิ่งไหมอย่าพูดถึงเรื่องหนูเลยให้มีคนขึ้นไปก่อนเพราะเรือเนี้ยมันจอดนานมากเรือที่เราไปดิวมาเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าคนฟังขึ้นดีเจอาจจะไม่ได้ขึ้นไป
0: เราจะมีการดิวกับ GDH ด้วยนะ
2: ให
0: ้มาพูดให้มาดูว่าสามารถทำเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณหลอนได้ไหมเพราะเราเนี่ยเราจะเน้นแบบว่าเรือที่ไม่ได้ใช้การเลยอ่ะ
2: ไม่ต้องห่วงของเราเรียกว่าทำการแสดงบนเรือข้ามฟากเนี่ยคนดูบอกเรือข้ามฟาก
0: มีคนแซวเธอสวัสดีครับดีเจณัฐราช
2: โอ้ยยี่สิบเจ็ดนี้แล้ว
0: 17
2: น
0: ี้
2: แล้วได้รับความกรุณาจากโพเอ็ม
0: นะคะอ่ะส่วนเรือของเรานะคะแน่นอนไม่ได้ขึ้นที่ท่าเรือเจ้าพระยานะเราขึ้นท่าเรือหลังตึกแกมมี่
2: อ๋อหรอแสนแสบหรอ
0: ใช่
2: เราคงแสนแสบเลย
0: เราจะล่องตรงนี้ไปแสนแสบมันทะลุเจ้าพระยาได้นี่
2: ใช่
0: เราจะมาจากหลังตึกเลย
2: เริ่มอุ้ยนัดตั้งแต่ตรงนี้เลย
0: ใช่แล้วเรา
2: เนี่ยแสนแสบเลย
0: แล้วเราไม่ได้มีการ
2: ถ้าอย่างนั้นบอกถอยหลังไปสักสถานีนึงไปรับฉันตรงบ้านฉันด้วยตรงสุขุมวิท39
0: อยู่ตรงนี้เถอะอยู่ตรงนี้
2: บอกให้เขาถอยเรือไปนิดนึงสถานีเดียวเอง
0: เราจะมีการรวมตัวนะกันหลังตึกแกมมี
2: ่ค่ะ
0: ไม่ได้มีรถตู้นะ
2: เ
0: ดินไปขึ้นเรือ
2: เธอฉันอยากลองอ่ะเพราะว่าลูกฉันน่ะยังไม่เคยนั่งเรือตามคลองใช่ปะฉันรู้สึกว่าอยากลองว่าแบบให้นางนั่งตั้งแต่ท่าเรือแถวบ้านฉันใช่ปะ
0: เ
2: พราะว่าตรงแถวตึกอีตันไทยอ่ะมันมี
0: ใช่ๆๆท่าเรือ
2: ใช่ปะไปสยามได้ใช่มั้ยมันไปประตูน้ำได้ไง
0: ประตูน้ำลงประตูน้ำ
2: อยากลอง
0: ตรงดูแพลตินัมอ่ะลงตรงนั้นแหละ
2: ฉันรู้สึกว่าอยากลองลูกยังไม่เคยไง
0: ก็ลองทำ one day trip ดู
2: นอนหน้าคอนเทนต์เนาะ
0: อย่าลืมนะพุทธิกะเนี่ยเห็นไหมพอเดี๋ยวพอฉันไม่เตือนพวกเธอก็ไม่ได้เก็บเงินเอาไปซื้อตั๋ว
2: พฤศจิกานะเก็บเงินเลยเพราะว่าตั๋วเราแพงมาก
0: แล้วเราขายแค่ 4-5 ใบก็หมดแล้วเข้าใจป่ะที่เหลือฉันจะถ่ายทอดสดให้ซื้อบัตรเขาเรียกว่าสตรีมเดี๋ยวขออนุญาตไปนั้นก่อนดีลกับวันดีก่อน
2: ค่ะ
0: เพราะต้องถ่ายทอดสดสตรีม
2: คือวันดี
0: เพราะวันดีช่องวันดีเขาแอปวันดีของเราอะนะ
2: เป็นกรุ๊ปแบบว่าเป็นแบบโอเพ่นแบบเสียตังค์ไหม
0: เสีย
2: ต้องเสียตังค์ด้วย
0: แล้วก็คือวันดีแอปวันดีของเราอะนะยิงขึ้นจอใหญ่ได้เธอเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นฉันจะไปดีลก่อนตึกอยู่ชั้นไร
2: ตึก
0: เดี๋ยวให้กลัวไปคุยเสร็จจดหมายไว้ก่อน
2: ช่องวันอะหรอ
0: เออช่องวันนะเออนะ น้ามาถึงเรื่องราวต่อ
2: ถึงไหนแล้วอ่ะจอ
0: ปลานกแก้ว
2: อะไรถึงไหนละทีเ
0: ด้นี่ๆๆอันนี้เลยอันแรกเลยเพราะเมื่อกี้จบไวรัสฮันตาไปตอนนี้เป็นข่าวนี้ละ
2: ภู
0: เก็ตภูเก็ต
2: เธอเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะเราเป็นประเทศเปิดที
0: ่ฟรีวีซ่า
2: ฟรีวีซ่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องบอกว่า GDP เรา 12% อยู่ที่การท่องเที่ยวแต่ในเมื่อประเทศเราคือการท่องเที่ยวมันต้องเจอกับนักท่องเที่ยวแปลกๆก็ต้องมี
0: คือบ้านเราอ่ะฟรีวีซ่าเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่เข้ามาบางคนโอเวอร์สเตย์บางคนอยู่มีอาชีพบางคนมาแปลกๆ
2: แปลกๆ
0: บางคนให้อาหารลิงอย่างเงี้ยบางคนยิงปลานกแก้วที่บอกแล้วจับมาถ่ายรูปไงเธอ
2: ล่าสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะก็ไปดำน้ำมีการจับปลานกแก้วปลานกแก้วเป็นปลาอนุรักษ์นะคะทุกคนแล้วก็มีการเอาสัตว์ทะเลอื่นๆอะไรเงี้ยร้อยใส่เชือกมารวมตัวกันเธอทำเหมือนช้างเหมือนชามอบเนี่ย
0: ไม่ได้
2: แล้วเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยคือนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวกันที่หาดกะตะนะคะก็ไปลงไปจับปลานกแก้วซึ่งมันเป็นสัตว์คุ้มครองไงปลาเนี้ยเป็นปลาสำคัญต่อระบบนิเวศนะคะแล้วก็แนวปะการังนะคะนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินผ่านมาเนี่ยขอถือปลาเต้นถ่ายรูปด้วยมีการเก็บเอาปลาดาวมาให้กลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยมาเซลฟี่กันด้วยเนี่ยแต่อยากรู้ว่าแบบไกด์อ่ะที่พาไปทำไมถึงอนุญาตให้ท่องเที่ยว
0: แบบนี้อัน นี้มีไกด์ใช่ป่ะ
2: อ
0: ัน
2: เนี้ยเรา
0: อันนี้มีไกด์ป่ะ
2: ต้องมีอยู่แล้วเวลาไปดำน้ำ
0: ถ้ามีไกด์เนี่ยต้องจัดการบริษัทของไกด์นะ
2: ใช่คือเจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ไปบริเวณหาดกะตะนะคะที่กะรนไงเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นการตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ภาพที่มันเผยแพร่เนี่ยมันเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทางทิศใต้ของหาดกะตะนะคะใกล้ๆบาร์แห่งหนึ่งเป็นจุดที่ในคลิปวิดีโอเนี่ยนักท่องเที่ยวร้อยเอาปลาหลายๆสายพันธุ์เนี่ยมาคล้องแล้วก็มาเต้นกันอะไรประมาณนี้ก็พบว่าประมาณ9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2ทุ่มเนี่ยพบกลุ่มนักท่องเที่ยวคนจีนลงไปดำน้ำยิงปลาในบริเวณแนวอ๋อเขาไม่ได้นั่งเรือนะเธอเขาจับปลาตรงโขดหิน
0: ก็นี่ไงฉันถึงบอก
2: แล้วก็มีการนำปลานกแก้วขึ้นมาบริเวณชายหาดค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนมาร่วมด้วยสนุกกันสนานกันใหญ่เลยเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าพยายามห้ามนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เขาไม่ฟัง อยากให้หน่วยงานภาครัฐติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แล้วก็แจกแจงข้อห้ามในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงเพิ่มการตรวจตาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะรับสายตาอยู่ในปลายอ่าวมันก็รับสายตาคนก็เลยทำแบบนี้
0: ฉันจะบอกให้ว่าคือหลักๆเลยอ่ะเธอมันอยู่ที่นักท่องเที่ยวเว้ยฉันว่าชาวบ้านหรือว่าคนที่เห็นแถวนั้นน่ะเขาพยายามห้ามแล้วแต่บางทีเธอเข้าใจป่ะบางทีเนี่ยเราไปห้ามเองเธอมีปากมีเสียงเกิดอันตรายทำไง
2: ใช่ก็ทะเลาะกันอีก
0: ฉันเข้าใจคนแถวนั้นนะเธอ
2: แต่น่าเกลียดจริงเห็นแล้วสงสารปลามาก
0: ใช
2: ่เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยประสานในการจัดเตรียมป้ายทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณชายหาดและเจ้าหน้าที่เทศกิจอะไรเงี้ยก็มีการตรวจอย่างเข้มงวดนะคะเดินออกตรวจเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำซ้อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการประชาสัมพันธ์บอกว่าจริงๆอ่ะปลานกแก้วมันคือปลาคุ้มครองนะจริงถ้าเกิดมีใครทำแบบเนี้ยเธอผิดกฎหมาย
0: คือจริงจับเลยเธอต้องเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาทำโทษ
2: จริงผลักดันออกนอกประเทศไปเลย
0: เพราะว่ารูปอ่ะมันมีอยู่แล้ว
2: ชัดเจน
0: ไม่ต้องไปกลัวเธอว่านักท่องเที่ยวจะลดยังไงบ้านเราอ่ะอย่างภูเก็ตเงี้ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ช่วงนี้อ่ะเธอต้องพูดตรงๆด้วยเศรษฐกิจของสงครามมันมีผลกระทบจริง
2: ๆทีเนี้ยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณไปจับปลาคุ้มครองอะไรประมาณนี้นะมีความผิดนะคะตามมาตรา110นะคะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่าปรับสูงด้วยนะ
0: ถูก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นปลานกแก้วหรือเห็นใครกระทำผิดแบบนี้แจ้งเลยเขาผิด
0: คือจริงๆแล้วอันเนี้ยของพวกเนี้ยมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกเว้ยมันรู้อยู่แล้วแหละว่ามันผิดแต่ก็ยังทำอยู
2: ่ถ้ามันชัดเจนอ่ะเธอควรจะเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยมาปรับ
0: ถูกฉันบอกเลยว่าไม่รู้จะออกนอกประเทศไปยังมาตั้งแต่วันที่9แล้วใช่ป่ะ
2: เออออกนอกประเทศไปแล้วป่ะเนี้ย
0: เออวันนี้วันที่12แล้วเผลอๆมันมากรุงเทพแล้วเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นเวลาเห็นอย่างนั้นคือต้องลงโทษทันทีแต่เราก็ไม่รู้ว่าคลิปจะถูกถ่ายไว้นานหรือยังไงเธอเข้าใจป่ะพอบางทีเนี่ยตำรวจเขาแอคทีฟหรือว่าเจ้าหน้าที่แอคทีฟสรุปว่าพบไงว่าเธอคลิปนี้มันถ่ายไว้นานแล้วอย่างเงี้ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือชาวบ้านแถวนั้นหรือพี่แถวนั้นหรือว่าใครก็แล้วแต่เห็นปุ๊บแจ้งตำรวจเลยเอาผิดถ่ายรูปเลยแจ้งสอนอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันทำไม่ท่วงทีแล้วจะมาบอกว่าแบบฉันไม่รู้ เธอหนูมาเที่ยวบ้านเขาว่าขนาดฉันไปต่างประเทศฉันยังไม่กล้าทำอะไรแปลกๆเลยเธอเข้าใจป่ะเราจะต้องถามเลยอันนี้ทำได้เปล่าอันนี้ทำได้เปล่าอย่างเงี้ยคือนักท่องเที่ยวมักง่ายฉันพูดเลยอย่างเงี้ยคือนักเที่ยวมักง่าย
2: จริงๆอ่ะเราฟรีวีซ่าแต่เราควรจะทำเหมือนแบบเหมือนเกาหลีเหมือนกันเนาะที่ต้องยื่นเรื่องก่อนอ่ะ
0: เคอิต้า
2: เออ
0: คัดกรอง
2: ใช่ KETA อ่ะน่ะควรทำแบบนี้ไทยเราไม่รู้มีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจมีไหมจริงๆอ่ะฟรีวีซ่านะแต่ถ้าเกิดเรายื่นแบบก่อนเข้าประเทศสัก3วันน่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่แบบ
0: คัดกรอง
2: ต้องมีใบเนี้ยถึงจะอนุญาตให้เข้าได้เลยประมาณเนี้ยแต่ตามหลักกฎหมายอ่ะมันคือฟรีวีซ่าเนาะแต่อย่างอเมริกาคนเกาหลีเองเนี่ยเข้าอเมริกาก็ต้องกรอกเหมือนเคต้านะของเกาหลีเหมือนกันแต่เป็นของสหรัฐอเมริกาเออก็
0: แต่เขาจะมีช่องแยก
2: ใช่ซึ่งควรทำแบบนั้นฟรีวีซ่าแต่เราควรทำแบบคือสแกนนักท่องเที่ยวสักนิดนึงเอาแบบคนที่มันแบบสามารถสเปนเงินได้จริงอะไรอย่างเงี้ย
0: มันพูดยากเพราะว่านักท่องเที่ยวมันมีหลากหลายรูปแบบเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดจะเอาแต่นักท่องเที่ยวที่มีสตังค์เลยไปเที่ยวลักชูเลยอ่ะเศรษฐกิจขนาดเล็กอ่ะ SME อาจจะกระทบแต
2: ่ไม่แต่ว่าการที่เราทำเหมือน KETA อ่ะเราไม่ได้สแกนเฉพาะคนมีตังค์อย่างเดียวนะเพราะว่าไอ้ค่าใช้จ่ายในการยื่นอ่ะมันไม่ได้แพงเลย
0: ม
2: ี
0: เขาบอก
2: มีใช่ไหมเออมันควรมี
0: ไทยมีค่ะแต่บ้านเราก็คืออย่างที่บอกไงว่าอยู่ได้ฟรีวีซ่ากี่เดือน3เดือน90วันถูกต้องป่ะ
2: ใช่ฟรีวีซ่า90วัน
0: บางคนอยู่90วันแล้วก็ออกไปสิงคโปร์แป๊บนึงแล้วกลับมาแป๊บเดียวแล้วกลับ
2: มาบางคนไปนู่นแคนเบอร์เรียแป๊บเดียว
0: บินไป
2: สนามบินเตโชแป๊บเดียว
0: ไปเช้าเย็นกลับ
2: ไปเช้าเย็นกลับสนามบินเตโชเงียบๆแล้วก็บินกลับมา
0: เพราะฉะนั้น
2: บางคนทำแบบนั้น
0: มันมีหลายแบบเราต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเธอไม่อย่างนั้นนะเจออย่างนี้บ่อยเลยฉันพูดเลยเนี่ยจริงเนาะเนี่ยเธอแต่เอาตรง
2: เธอฉันเพิ่งรู้ว่าป่านกแก้วอะที่มันสำคัญต่อระบบนิเวศเพราะอะไรรู้ป่ะป่านกแก้วหนึ่งตัวสามารถผลิตทรายขาวละเอียดให้กับชายหาดได้ถึง90กิโลกรัมต่อปีนะป่านกแก้วแค่หนึ่งตัวค่ะทีเนี้ยเพราะว่าอะไรป่านกแก้วมันกินซากปะการังแล้วมันก็ขับถ่ายออกมาขับถ่ายออกมาเน
0: ี่
2: ยเป็นทรายขาว
0: เออเป็นทรายขาวอ่ะ
2: เพิ่งรู้แล้วก็ช่วยกำจัดสาหร่ายที่แย่งที่อยู่ของปะการังได้ด้วยการสูญเสียปลานกแก้วเท่ากับการทำลายพนักงานทำความสะอาดแล้วก็เป็นผู้สร้างหาดทรายของภูเก็ตโดยตรงเลยนะคะปลานกแก้วก็เลยได้เป็นสัตว์คุ้มครองเพราะว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศ
0: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าถ้าคนไทยเจอเขาต้องปล่อยทันทีเวลาติดอวนติดแหอะไรก็แล้วแต่ประเด็นคือต่างชาติเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้เลยอันนี้มันไม่ได้อ่ะเธอมันต้องศึกษาว่าบ้านเราเป็นยังไงอ่ะ
2: อ๋อบางคนจับมาแล้วทำเป็นอาหารด้วย
0: เขาบอกว่าเนื้ออร่อย
2: หรอ
0: ยีสเลปบาร์ดบอก
2: เราไม่เคยกินไงปลา
0: เราก็เลยไม่เคยกินยีสเลปบาร์ดมันผิดกฎหมายนะหนูจับไปกินเหรอลูก
2: เพราะว่าเวลาไปร้านอาหารเขาก็ไม่เคยมาบอกว่านี่ปลาโนแก้วทอดกระเทียมนะคะ
0: ไม่มีค่ะผิดกฎหมายค่ะลองขึ้นเมนูสิคร
2: ับยีบาร์ดจะรู้ได้ยังไงว่ามันเนื้ออร่อย
0: เออ
2: เคยกินหรอ
0: เนี่ยหนูยายบาสหนูแปลกๆนะ
2: เขาบอกว่าขนาดคนไทยจับปลาหนูแก้วได้อ่ะยังต้องปล่อยเลย
0: ต้องปล่อยอยู่แล้วค่ะไม่งั้นผิดกฎหมาย
2: สีมันสวยเราจะเห็นชัดนะว่าปลาหนูแก้วสีแบบไหน
0: ตอนนี้ไม่รู้จะยังไงแล้วระหว่างแบบคัดกรองคนเข้าประเทศกับออกนอกประเทศเสีย 1,200 เนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเธอ
2: เฮ้ยแต่ว่าต่างชาติเขาเสียป่ะต่างชาติเข้าประเทศไทยเราเสียไหม
0: เสียหลักร้อย
2: เสียหลักร้อยแต่เราออกไปเสีย 1,200เราก็งงนะไอ้กฎหมายอันเนี้ยแปลว่าเขาจะเอาเงิน 1,200 อ่ะไปซัพพอร์ตคนที่อยู่ในเที่ยวในประเทศไทย
0: มันไม่ได้หรอกเธอยังไงในประเทศอ่ะคนก็เที่ยวเยอะกว่านอกประเทศอยู่แล้ว
2: ใช
0: ่แต่ประเด็นคือคนนอกประเทศเธอสมัยก่อนเธอจำไว้เนี่ยนะอีตั๋วไฟไหม้อ่ะอีตั๋ว 1,200-1,300 อ่ะเธอจำไว้เลยไม่มีอีกแล้วค่ะ
2: ไม่มี
0: เพราะเฉพาะค่าภาษีอ่ะ
2: ก็ 1,200 แล้ว
0: ก็ 1,200 แล้วจะเอาตั๋วโปรอยู่ตรงไหนอ่ะ 1,000 เดียวมันไม่มีแล้วเธอเข้าใจป่ะ
2: ค่าตั๋วเครื่องบินก็จะแพงเพราะว่าพวกนี้มันรวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบิน
0: ถูกต้อง
2: ก็ตั๋วเครื่องบินก็จะแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นอยู่แล้วตั๋วก็แพงแล้วไปบ่นว่าตั๋วแพง
0: เนี่ย
2: เข้าใจบ้างเข้าใจมั้ย
0: แล้วฉันเป็นคนที่ทำไมรู้ป่ะเธอเดินทางไปบ่อยเดินทางบ่อยด้วยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรเธอก็ช่วยคนเที่ยวในประเทศ
0: แล้วกูสนับสนุนการท่องเที่ยวนะในประเทศไทยที่ฉันไปจังหวัดเยอะมากนะ
2: เออ
0: ฉันพูดนะ
2: สนับสนุน
0: ฉันนี่เอาตรงๆป่ะเธอไปในประเทศไทยนี่ฉันพูดตรงๆกันนะเยอะไม่พอนะเธอทำคลิปด้วยนะเธอ
2: ใช่ๆ
0: ทำแล้วทำด้วยตัวเองด้วยพากินอาหารไทยอย่างเงี้ยยิ่งกว่าอีกมะเธอถึงบอกไงว่าแบบเฮ้ยบางทีเนี่ยฉันได้ยินคำคนพูดคนนึงบอกว่าพี่เชื่อไหมว่าหนูอะแบบ เป็นเด็กทำงานรายเดือนเพิ่งจบใหม่ก็เก็บเงินที่จะซื้อตั๋วไปเที่ยวเมืองนอกแล้วหลังจาก20มิถุนาขึ้นแล้วอะ
2: ใช
0: ่จุกค่ะ
2: จุกจุกขึ้นอีกก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องบวกไปอีก 1,200 อะค่าเดินทางออกนอกประเทศ
0: แล้วปกติอะมันมีค่าตั๋วเครื่องบินมันจะรวมค่าน้ำมันค่าน
2: ู่นค่านี่แล้วจริงๆสัก600ก็ดีเนาะ 1,200 แพงไปเนาะจริงๆสัก600
0: 500อ่ะของเก่ามัน900ไม่ใช่หรอใช่ป่ะ
2: ของเก่า900หรอแล้ว
0: ของเก่า900กว่าบาทแล้ว
2: อ๋อเขาขึ้นอีกนิดนึงจริงๆ300
0: เบรกดีกว่าไม่พูดนี่ได้ป่ะปวดหัวแล้วกลับมาค่ะ
2: 300
3: แฉข่าวเช้าสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: มีคนส่งมาบอกไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ากินปลานกแก้วได้กินสบู่นกแก้ว
8: โอ้ยหอมเลย
7: สมจอย
8: เป็นคนผิวหอมเลยเออ
7: นะ
8: เธอฉันเพิ่งรู้ของเราอะตามหลักอะเราเก็บอยู่ที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ฉันไปหาข้อมูลมาแล้ว exit fee exit fee ภาษีการเดินทางออกนอกประเทศเราเก็บอยู่แล้วคืออัตราเนี่ยอันนี้แต่อันเนี้ยคือเขาจะเสนอ 1,200 ใช่ป่ะแล้วอันเก่าเท่าไหร่
7: 1,200 อนุมัติแล้ว
8: อันเนี้ย
7: เริ่ม20มิถุนายนนี้
8: อัตราใหม่ปรับขึ้นออกจาก730บาทอ
7: ืม
8: 730บาทปรับขึ้นเป็นเกือบ 1,200
7: นั่นแหละนะเห็นมั้ย
8: เป็น 1,120 มันก็คือเกือบ 1,200
7: พี่เขาขึ้นสัก
8: จริงๆขึ้นจ
7: าก870บาทได้ป่ะจาก730เป็น800
8: เป็น800เนาะจริงๆเนาะ
7: 800
8: 900
7: ถ้าเธอขึ้นอีก70บาทไม่ได้หรอ
8: แล้วเราก็คือตามหลักแล้วว่ามันจะมีค่าภาษีเขาเรียกว่าค่าใช้สนามบินขอเลื่อนลงมาหน่อยได้ไหมมันจะมีแบบอันที่2อ่ะอันที่2ข้อ2อันนี้ค่าธรรมเนียมสนามบินจาก730เป็น 1,120 บาทขอดูข้อ1ค่ะข้อ1เนี่ยมันมาใหม่เลยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนี่ไงภาษี exit อันนี้เพิ่งมาใหม
7: ่
8: เธออันนี้แหละที่เขาจะเก็บ 1,200 บาท
7: ก็เริ่ม20ไง
8: ใช่
7: เริ่ม20มิถุนายนไง
8: แล้วมันมีค่าธรรมเนียมสนามบินอีก730บาทถูกไหมอันนี้แน่นอนประกาศแล้วอัตราใหม่เป็น 1,120 บาทอันนี้20มิถุนายนเริ่มใช้
7: อ
8: ัตราใหม่รวมอยู่ในตั๋วเครื่องบิน
7: นะ
8: แต่ exit fee อ่ะยังไม่ประกาศใช้ใช่ป่ะเขาบอกว่ายังไม่มีการบังคับใช้จริงในขณะนี้เขามีความคิดเฉย
7: ๆถ้าเกิดมีความคิดเฉยแสดงว่าออกนอกประเทศต้องเสียทั้งหมดเท่าไหร
8: ่ก็ 1,120 บวก
7: อีก
8: 1,000 บาทเป็น 2,120 บาทถ้ามีการเก็บ exit fee เราว่าแพงไปสำหรับเรานะ
7: ไม่ต้องไปไหนแล้วว่ะจริงตั๋วเครื่องบินแบบโปรไฟไหม้อ่ะไม่มีละ
8: แต่เราอ่ะเห็นด้วยกับค่าธรรมเนียมสนามบิน
7: ค่าธรรมเนียมสนามบินมันต้องเสียอยู่แล้ว
8: ไปพัฒนาสนามบินน่ะมันก็มีแต่ความเสื่อมเนาะถ้าเกิดเราไม่มีเองงบประมาณในการแบบว่าไปจัดการสนามบินน่ะแต่ exit fee อ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเก็บอ่ะควรจะเก็บแบบไม่ใช่1,200อ่ะมันควรจะต้องเก็บแบบ
7: 500อ่ะ
8: ประมาณนั้น
7: กั้นใจจ่ายได้มั้ย500ได้นะ
8: 500ประมาณนี้เอาไปสนับสนุนการท่องเที่ยว
7: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเก็บจุกๆเลย1,000เนี่ยเธอ
8: แล้วต่างชาติเข้าเราอ่ะ
7: เสียแค่300
8: ครับ300บาทใช่ป่ะ300บาท
7: ถ้าจำไม่ผิดอ่ะ300เอง
8: งั้นเราก็ควรเก็บ300
7: ทำไมอ่ะ
8: เข้าใจป่ะออกนอกประเทศก็ต้องเก็บ300
7: แล้วเราเป็นคนในประเทศทำไมเก็บเราแพงจังวะ
8: เขาเอาเงินไปสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศช่วงนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จริงเราควรเก็บ300เนาะ
7: เห็น
8: ไ
7: หมล่ะ
8: 300บาทอย่างนี้เนี่ย
9: คนไทยต
8: ้
9: องเส
8: ียแต่คนไทยจริงๆคนไทยออกนอกประเทศก็ต้องควรถ้าเกิดจะเก็บอ่ะนะคนเก็บ300
7: นี่ไงจริงๆเธออ๋อ
8: เนี่ยบางคนบอกว่าไม่ทุกคนอันเนี้ยเรากำลังจะเราดูหาข้อมูลกันอยู่รายการเราอ่ะเป็นรายการคุยกันนะแบบยังไม่ได้เสนอข้อมูลใครรู้ว่าส่งข้อมูลกันมาได้เลยอันนี้ยังไม่ได้เล่าข่าวนะแต่อันนี้เป็นการแบบว่าอยากรู้เป็นการหาข้อมูลกันอยู่ค่ะเ นี่ยบางคนบอกว่าควรศึกษาข้อมูลก่อนสื่อสารไม่ใช่คุณซีอูสอันนี้เราอ่ะกำลังหาข้อมูลกันอยู่นี่คือทำแบบรูปแบบของรายการแชร์
7: ซีอูสเพิ่งเปิดมาเหรอลูก
8: เออ
7: หรือว่าซีอูสอยู่ตรงไหน
8: มาถกกันได้ใครมีข้อมูลอะไรมาถกกันได้เลยเพราะนี่เรากำลังหาข้อมูลกันอยู่
7: คุณซีอูสต้องดูด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาส่งข้อความมาแชร์กันตอนเช้ามันคือแชร์ข่าวเช้าคือการแชร์ข่าวเล่าประสบข่าวประสบการณ์ของแต่ละ
8: ใครรู้อะไรส่งข้อมูลมาเลยประมาณนี้นี่คือรูปแบบรายการเราทุกคนอันนี้ยังไม่ได้แบบว่าคอนเฟิร์มว่ามันเป็นการสื่อสารอะไรเข้าใจยัง
7: อ
8: ันนี้บอกว่าจริงๆอ่ะบางคนบอกนะบอกว่าจริงๆค่ะเขาจะรวมอ่ะขอขึ้นไปหน่อยค่ะอีกนิดนึงเอ๊ะลงเก็บอันนี้ป้าทองโอเคบอกเก็บ 1,200 หัก730เหมือนเดิมนอกนะอ๋อเข้าใจแล้วบางคนบอกว่ามันรวมไปกับไอตัวค่าใช้สนามบินบางคนบอกแบบนี้อันนี้ก็ต้องรอ
7: นี่ไง Exit Free 1,000คืออย่างที่บอกแหละว่าเราอ่ะก็เธอมันมีแต่ขึ้นไงตอนเนี้ยอย่างเดียวที่ไม่ขึ้นเลยนะค่าของชีพถูกไหมล่ะ
8: ใช่ค่าของชีพขึ้น
7: คนที่ไม่กระทบอ่ะไม่รู้หรอกแต่คนที่กระทบอ่ะที่เขาหาเช้ากินข้ามหรือเขาเก็บเงินเพื่อจะไปออกไปต่างประเทศไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกระทบเธอ
8: แต่จริงๆนะเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่แบบคนใช้จ่ายแบบคิดเยอะขึ้นแบบคิดเยอะขึ้นอ่ะเธอขนาดเราเนี่ยเป็นคนชอบช้อปปิ้งเรายังรู้สึกเลยแบบนี่ก็คิดเยอะขึ้นเวลาจะซื้ออะไร
7: เธอไม่ต้องอะไรมากฉันนะเดินทางบ่อย
8: เออ
7: แต่ก่อนฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยฉันพูดเลยฉันซื้อได้ตั๋วเท่าไหร่ฉันก็ซื้อเพราะฉันรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นการเดินทางของเรามันเป็นเรื่องของเราแต่พอมันเกิดเรื่องราวอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเราจะมองแค่ตัวเราไม่ได้เธอเราต้องมองประชาชนโดยรอบทุกๆคนว่าส่วนใหญ่เขามีผลกระทบเธอเงินบางส่วนที่เขาจะต้องเสียไปอ่ะอาจจะเป็นเงินที่เขาเก็บมาเพื่อที่จะไปเดินทางออกต่างประเทศหรือเปล่าหรือทำอะไรหรือเปล่าซื้อกินซื้อคือต่อให้เราจะขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันก็คือขึ้นจ้ะเข้าใจไหมจ้ะ
8: คือเรารู้สึกว่าแบบปีนี้เป็นปีที่เขาบอกว่าเผาจริงอ่ะคือเรื่องจริงจริงนะเนาะเศรษฐกิจมันแบบมันเงินกว่าตละบาทกว่าจะหาได้มันยากมากตอนนี้
7: เดี๋ยวว่าไงเลยเธอฉันกับดาดาเมื่อวานนั่งคุยกันไปนวดอ่ะ
8: เออ
7: เดี๋ยวเธอเราประหยัดกันขึ้นเหมือนกันเนาะ
8: ใช่
7: เราตะก่อนนะโอ้โหช้อปปิ้งสู้ตายเลย
8: แล้วเมื่อก่อนอ่ะบินไปต่างประเทศไม่คิดนะแบบเรารู้สึกว่าเงินมันหาง่ายอ่ะเศรษฐกิจมันดีกว่านี้แต่ตอนนี้ในฉันรู้สึกว่าแบบปีนี้ฉันไม่เดินทางเลยเพราะฉันรู้สึกว่าเวลาฉันไปทีอ่ะไปทั้งลูกทั้งครอบครัวค่าใช้จ่ายมันเยอะนะ
7: เธอสมัยก่อนนะจะซื้ออะไรก็แล้วแต่อยากได้คือซื้อเลย
8: เ
7: วลาบินไปเมืองนอกเนี่ย
8: เดี๋ยวนี้
7: เมื่อกี้ฉันนั่งคุยกับพี่ดาเฮ้ยเธอแบรนด์ไทยสวยเน
8: า
7: ะกระเป๋ารถเน
8: า
7: ะ
8: เดี๋ยวนี้เริ่มหันมามองแบบแบรนด์ไทยก็น่าใช้
7: เสื้อผ้าที่ฉันเคยมีที่ซื้อแบรนด์อ่ะฉันห้อยเอาไว้เหมือนเดิมเลยเว้ยแล้วฉันรู้สึกเหมือนว่าถ้าฉันมาขายนี่น่าจะได้แบบหลายอ่ะ
8: เยอะเมื่อที่เรานั่งคุยกันนะเนาะแล้วเดี๋ยวนี้แบบอะไรที่มันแพงแบบเกินความจำเป็นอ่ะของพวกฟุ่มเฟือยอ่ะคนตัดไปเยอะก็แบบเพื่อนอ่ะทำร้านพวกจิวเวลรี่อ่ะก็บ่นนะเพราะเดี๋ยวนี้มีแต่คนอะไรรู้ป่ะเอามาขายไม่ซื้อ
7: เธอเห็นคอนเทนต์ที่เขาทองมาขายกันปะล่ะที่มีทุกคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์มเลยเนี่ยเธอมาส่งมันไม่ใช่คนอยากจะมาทำคอนเทนต์นะเว้ยคนมันไม่มีจะกินมันเลยเอาทองที่บ้านเอาเศษทองเอาขนของไปโกดงโกดักมาขายมันไม่ได้ว่าร่ำรวยเธอ
8: เนี่ยมันก็กระทบทุกทั้งหมดเลยเป็นทั้งเศรษฐกิจทั้งระบบเลย
7: คุณผู้ชมได้ยินเสียงไม่เปล่าก็พยายามจะพูดแล้วเพราะ
8: ทำไมเสียงบุกโกเบาเหรอ
7: ไม่ใช่หรอกพอทีเราหันไปคุยกับเธออย่างเงี้ย
8: อ๋อ
7: ฉันเป็นคนที่ชอบเห็นหน้าเธอไงดาด้าเวลาฉันเมามอยอ่ะนี่คุณผู้ฟังบอกอย่างเงี้ยลูกค้าร้านนวดผมจากนวดทุกสัปดาห์เปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งจากเดือนละครั้งเป็น2เดือนครั้งครับเศรษฐกิจมันแย่จริงจริง
8: จริงมันแบบเงินแต่ละบาทอ่ะมันหายากนะเธอเดี๋ยวนี้กว่าจะได้แต่ละแบบแต่ละบาทอ่ะ
7: ทำไมบางนะ
8: ลูกค้าต่อแล้วต่ออีกอ่ะเข้าใจไหมเวลาขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแล้วคิดอีกประมาณนี้แล้วหรือแบบบางทีเราทำการมีเดียเวลาลูกค้าจะลงโฆษณาแต่ละทีเดี๋ยวนี้โอ้โหพรีเซนต์แล้วพรีเซนต์อีกมีแถมไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเงินเท่าเดิมอ่ะแต่เราต้องทำงานเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมอ่ะคือต้องทำเยอะขึ้นกว่าเดิมถึงจะได้เงินเท่าเดิมอ่ะตอนนี้ถ้าในมุมของพาร์ทแบบคนทำการขายโฆษณานะแบบทำด้านมีเดียจากเมื่อก่อนแบบแป๊บเดียวเงินแสนมันทำงานแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวนี้กว่าจะได้เงินแสนน่ะเราต้องทำเยอะขึ้นกว่าเดิม
7: เนี่ย
8: อีกเท่าตัวนึงอ่ะ
7: เธอดูสิคุณผู้ชมอ่ะพอพูดเรื่องนี้เธอดู SMS สิเธอดูข้อความที่ส่งมาดิ นี่แค่ช่องทางเดียวนะถ้าไป3ช่องทางนี้คือระเบิดกว่านี้อีกนี่คุณเขาบอกว่าการจะเก็บตังค์ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแต่พอมาขึ้นภาษีสนามบินบวกกับค่านู่นค่านี่ค่าตั๋วม
8: ัน
7: แพงจริงครับ
8: แต่ก็จำรับแล้วตอนนี้ตั๋วเครื่องบินก็แพงจริงเออมันไหลไหลปัจจัยด้วยน้ำมันอีกอะไรอย่างเงี้ย
7: สงครามอีกอะไรอีกนะเธอทุกวันนี้อย่างที่บอกค่ะคุณอ๋อคุณบาสบอกว่าคุณบุ๊กนวดวันเว้นวันนะคะคุณบาสคะพูดถึงตัวเองหรือเปล่าอย่าให้ต้องแฉนะคะคุณเตเลบาร์
8: ก็มีรับลมคมในกันนะ
7: เออชอบส่งนู่นนั่นนี่มาให้ฉันดูตลอด
8: ตลอด
7: เตเลบาร์แล้วอยู่ๆก็มีลายส่วนตัวฉันน่ะน่ากลัวมากเตเลบาร์น่ากลัวจริงๆ
8: ใหญ่บุ๊กแสดงไปบุ๊กๆคนฟังเราก็จริงขนาดเต้นในโฆษณาเขายังแบบไปเลย
7: บุ๊กบุ๊กบุ๊กบุ๊ก1420ทำไมแรงกับพวกเราอย่างเงี้ยก็จริงค่ะขนาดเต้นในโฆษณาทุกวันเขายังถอนเลย
8: เขาเรียกว่าหมดของเขา
7: หมด
8: แค่นี้
7: เขารอดูก่อนของเขาผลิตไม่ทันเธอพูดอะไรเนี่ยบุ๊กบุ๊กของเขาผลิตไม่ทันโว้ยเข้าใจป้าเดี๋ยวเขาผลิตทันเดี๋ยวเขากลับมา
8: เออเข้าใจยัง
7: พูดอย่างนี้เดี๋ยวเบรกนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวเบรกนะน้อยใจนะหนูนี่รอพี่กวงหมุนมือนะเบรกนะ
8: โฆษณาฉันชอบของบริษัทเต้นหนักตาย
7: นี่บุ๊กบุ๊กมีคน SMS ส่งมาแล้วนะบุกบุกแรงมากนะเออ
8: เธอ SMS เธอโบราณมากนะยายบุก
7: เออข้อความส่งมา
8: ตลกอ่ะฉันชอบฉันชอบข้อความนี
7: ้นี่ไงคนขับรถยังบ่นเลยเมื่อก่อน6ชั่วโมงได้ 1,500 เดี๋ยวนี้11ชั่วโมง
8: ก็ถึงได้ 1,500 จริงๆเดี๋ยวนี้คือแบบคนทำงานด้านมีเดียอย่างเราเนี้ยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทมันยากมากแล้วเหนื่อยยอมรับเลยปีนี้เป็นปีที่แบบเหนื่อยมากเออ
7: นี่เธอรู้ป่ะเดือนหน้าคือครึ่งปีแล้วนะ
8: ไหวป่ะล่ะแต่ก็เก่งนะเราก็ต้องยอมรับแต่ก็เก่งนะเราสู้มาได้ถึง6เดือนนะในปีนี้มองกลับไปอ่ะตั้งแต่ต้นปีอ่ะฝืดเคืองมาก
7: ฉัน
8: พ
7: ูดพี่ด้าพูดจริงว่ะ
8: เออ
7: ปกติแล้วเดือนที่6เนี่ยนะเธอมันจะเป็นไตรมาสที่ฉันจะต้องมาดูแล้วว่าฉันซื้อกองทุนอะไรมันถึงครบกำหนดที่ได้เงินมาแล้วเธอรู้ป่ะฉันน่ะพูดแล้วคิดถึงคุณบีมเหมือนกันนะ
8: อ
7: ยากคุณบีมกับคุณบีมยังป้ายอย่างนี้กูเบรกแล้วไม่เอาเบรกแล้วกลับมาดีกว่าปวดหัว
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
14: ้
13: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: ารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะกินเนอะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: เห็นไหมเธอเราก็พูดถึงเรื่องแกงเขียวหวานเนื้อ
5: ไม่เธอต้องไปร้านนั้นน่ะตรงหลังตึกหลังมสวอะไออะไรนะที่เธอติดกับคลองแสนแสบอะ
4: เออ
5: หน้าไปเน
4: า
5: ะ
4: เออวันไหนว่างๆไปหาเขา
5: วันจันทร์หน้าไหมวันจันทร์หน้า
4: วันจันทร์หน้าครบไหมเอาให้ดี
5: จันทร์หน้าวันนี้เท่าไหร
4: ่18
5: โอ้ยไม่ต้องคำนึงนี่เขานัดแล้วเขาลืมตลอดนะ
4: เธอว่าให้ฉันทำคลิปให้ต้นหอมยังไม่เห็นยัง
5: เห็นแล้วตลกมากฉันยังไม่ได้ตัดเลยอ่ะ
4: ฉันบอกว่าเด็กตัดเด็กฉันบอกฉันว่าไงบ้างทำไม่หยุดเลยอ่ะพี่
5: ตลกมากตลกมากตลกมาก
4: อยากตอบประกันกับกินกาแฟค่ะอยากก็กินพาสต้าด้วยแล้วก็ลงทุนมาบอกเลยฉันนะบาทไปบอกลูกค้าสิ
5: โอ้ยมีคนบ่นว่าเงินหายากเงินขายหายากของแพงขึ้นค่ะจริง
4: ทุกคนบ่นหมดเศรษฐกิจแย่ขนาดดีเจบางท่าน
5: ยังดอยทอง
4: ยังดอยทองเลยค่ะแกเข้าไปปาจริงเนี่ยทุกคนส่งข้อความมาบอกว่าเงินหายากก็หมดเลยจริงๆ
5: เงินเดือนเท่าเดิมแต่บัตรคอนผู้ชาย 6,800 อัพค่ะ
4: เออ
5: เดี๋ยวนี้มีราคาแบบ 47,000 เลยเหรอ
6: ใช
5: ่โห
4: ใช่แล้วทำไมมันแพงขนาดนั้นเนี่ยเงินหายากจริงค่ะนี่ขนาดเดือนที่6แล้วจะเข้าเดือนที่6ละบัตรแฉยังไม่ขายเลยใจเย็นๆสิเหมียวแคทถ้าเปิดขายแล้วถ้าไม่ซื้อนะ
5: เออ
4: ไปภูเก็ตกันต่อจ้ะยังไม่จบนะจ๊ะยังอยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตยาวเลยนะจ๊ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเธอเช่ามอเตอร์ไซค์อัดคลิปโชว์คอนเทนต์ขยะปล่อยรถดิ่งลงเขาพังยับเยินเลยเธอ
5: เธอ
4: มีคลิปให้ดูปะ
5: มีเดี๋ยว
4: อ่ะดูสิโอ๊ยตายแล้วฉันเห็นคลิปนี้นะเธอดูมันทำ
5: ไม่ละไงตัวเขาลง
4: มันก็ปล่อยรถทิ้งไว้ไงแล้วมันก็กระโดดลงจากรถไงเธอ
5: แล้วขึ้นไปทำไมตรงเนี้ย
4: ก็มันทำคอนเทนต์ขยะไงล่ะ
5: แล้วก็ไง
4: นี่ดูมัน
5: แล้วก็เช่ามาเนอะแล้วรถคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเนาะเนี่ยทำอะไรของเขาลักษณะเนี่ยกำลังลากแล้วก็ปล่อยให้
4: น
5: ี
4: ่ไงรถนี่ไงเธอ
5: โอ้โหสงสารเจ้าของรถมาก
4: มันเนี่ยเราต้องเจออย่างงี้ทุกวันเลยนะเว้ย
5: สงสารเจ้าของรถมากๆ
4: และไม่แปลกใจหรอกที่ทำไมรู้ป่ะเธอพอมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยและอีนักท่องเที่ยวพวกเนี้ย
5: คนชาติไหนเนี่ยอยากรู้เลย
4: ใช่ถ้ามีอย่างงี้ใช่ว่าไงป่ะ
5: เออใช่ใช่ลักษณะเนาะ
4: ดูทรงรู้เลยเนี่ย
5: ดูทรงเลยใช่เนี่ยทำเพื่ออะไร
4: ไม่ฉันจะพูดตรงๆเลยนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลุมโดนลุมกระทืบเนี่ยตามคลิปที่โดนอ่ะฉันก็ไม่แปลกใจหรอกก็มันทำแบบเนี้ยแล้วเมื่อวันก่อนฉันเห็นคลิปไอ้ที่มันเมาแล้วมันกากวิ่งใกล้ต่อยคนอ่ะเธออื
5: ม
4: ดูมันดีเธอเห็นไหม
5: เออเนี่ยถ่ายกันแบบสนุกสนานฮิฮาแล้วก็ปล่อยคลิปลง
4: ฉันขอ
5: ไปปล่อยมอเตอร์ไซค์
4: ฉันขอให้เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ร้านเช่าแจ้งความจับเลย
5: พรุ่งนี้น่าผลักดันออกนอกประเทศเนาะไม่ควรได้กลับมาประเทศไทยอีกอ่ะ
4: ฉันเคยเจอเพื่อน
5: จะได้เป็นทำไมกฎหมายบ้านเรามันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอหรือยังไงเขาเลยไม่กลัวแต่อย่างเงี้ยเขาไม่กล้าไปทำที่บ้านเขาเนาะ
4: โดนเลยสิ
5: เออกฎหมายเขาแรงนะเธอ
4: ไม่ใช่อดอเธอ
5: ไม่ใช่
4: อดอเธออ
5: ืมไม่ใช่อดออ่
4: ะเธอถ้าไม่ใช่อดอแล้วมันมีอีกอันนึงเธอใครคะอ่ะถูกเหมียวแคทเธอเก่งมากนั่นแหละ
5: อย่างเงี้ยพอมีคลิปอะไรแบบเนี้ยเราควรแบบบางทีอะแต่เขาบอกว่าบางทีอะคลิปมันมาตอนเขาออกนอกประเทศไปแล้วเข้าใจป่ะ
4: เธอจริงๆคลิปพวกเนี้ยมันจะออกมันจะปล่อยตั้งแต่พวกเนี้ยมันถ่ายทำเอาไว้แล้วไงเธอ
5: ใช่
4: แล้วพอมันทำเสร็จเหมือนมันที่เช่ามอเตอร์ไซค์อะเธอแล้วไปจอดที่สนามบินแล้วตัวเองก็ขึ้นเครื่องบินไปเลยทิ้งมอเตอร์ไซค์เช่าไว้ที่สนามบินอุบาท
5: เขาก็ต้องตามหาแต่พวกนี้เขาจะมี GPS ป่ะพวกร้านเช่าอะต้องติด GPS
4: ร้านเช่าจะรู้ก็ต่อเมื่อเป็นข่าวเว้ยบางทีมันอ้าวอยู่ตอนค
5: ือ
4: บางคือบางทีเด็กคนพวกนี้นะเธอมันมีพาสปอร์ตจริงมันให้พาสปอร์ตจริงแต่มันไม่กลัวไง
5: ใช่
4: มันรู้สึกว่า
5: เขาก
4: ูกลับไปแล้วว่าแล้วคนพวกนี้นะมันฉลาดตรงไหนหรือว่าเธอมันไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ถ้ามันโดนบล็อกวีซ่าแล้วกลับมาเป็นคนใหม่แล้วเธอเข้าใจปะ
5: แต่ตอนเนี้ยเขาภูเก็ตนักท่องเที่ยวหลากหลายเนาะช่วงเนี้ยหลากหลาย
4: มากมากเลยแหละ
5: นี่ไม่ได้ไปภูเก็ตนานแล้วอะ
4: ฉันชอบมากไปอีกหนึ่งจังหวัดที่เพื่อนฉันอยู่เยอะมาก
5: ออ
4: แต่ฉันโชคดีตรงที่ว่าฉันไปอยู่แต่ละจุดอะฉันมีเพื่อนคนไทยเพื่อนต่างชาติเพื่อนฝรั่งเชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่ไปอยู่ในจุดที่มันดีๆไงเธอแต่ว่าพอมันเห็นแบบเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันสงสารแล้วเพื่อนฉันบ่นไว้ว่าเธอช่วงนี้นักท่องเที่ยวมันลดน้อยลงด้วยจริงๆด้วยภัยแบบภัยพิบัติต่างๆอ่ะปะก่อน
5: อ
4: ่ะเธอสายการบินที่มาจากตะวันออกกลางอ่ะจะต้องมาจอดที่ภูเก
5: ็
4: ต
5: ใช่ลงบินตรงเลย
4: ทั้ง private jet ทั้งอะไรก็แล้วแต่บินตรงเลยมาจอดที่ภูเก็ตตอนนี้เริ่มแบบมันซบเซาเธอมันซบเซาฉันพูดตรงๆเลยขนาดสมัยก่อนฉันบินจากไมอามี่อ่ะเธอฉันลงภูเก็ตเลย มีเครื่องบินจากไมอามี่อ่ะลงภูเก็ตได้เลยเพราะตอนนั้นฉันกลับมาจากอเมริกาใช่ไหมมันต้องมีกักตัวแล้วก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตรวจปุ๊บถ้าไม่เป็นอะไร
5: ก็เที่ยวใน
4: เที
5: ่
4: ยวในภูเก็ตได้เลยตอนนั้นนะเธอ
5: เออคนก็เลยไปลงที่ภูเก็ตเยอะ
4: ใช่แล้วฉันบอกโอ้ตอนนั้นนะเศรษฐกิจแบบฉันพูดตรงๆ
5: สะพัด
4: สะพัดมากแล้วคนภูเก็ตส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่ามันก็มีจุดที่ไม่แพงเธอมันก็มีจริงๆ
5: แต่ฉันน่ะถ้าไปเที่ยวภูเก็ตฉันชอบเที่ยวกระบี่มากกว่าเพราะฉันรู้สึกว่ามันใกล้เคียงแล้วก็ไปลงกระบี่ใช่ไหมบินลงกระบี่เสร็จแล้วว่า1อาหารการกินถูกกว่าโรงแรมถูกกว่าทะเลก็เป็นทะเลเหมือนกัน อยากจะเข้าภูเก็ตก็ขับรถไปเข้าภูเก็ตได้ในขณะที่ใช้เงินน้อยกว่าฉันก็เลยชอบเที่ยวกระบี่มากกว่ากระบี่ถูกมาก
4: เธอแน่เลยเธอลงสนามบินน่ะสนามบินภูเก็ตถ้าเธอเลี้ยวไปกระบี่อ่ะถึงในเมืองเร็วกว่าภูเก็ต
5: ภูเก
4: ็
5: ต
4: เชื่อไหม
5: จริง
4: จริง
5: นี่ก็เลยชอบไปเที่ยวกระบี่มากกว่าภูเก็ต
4: เออคุณบุกโกดเพื่อนจริงเหรอคะที่ภูเก็ตนะคะเพื่อนค่ะทำไมหรอทำไมล่ะหาทำไมหาไปแบบว่าทำไมสงสัยอะไรหาเออเนี่ย
5: บอกว่าไปดูที่เพจภูเก็ตสิคะเขาด่านท่องเที่ยวทุกวันไงตอนนี้แบบดีความที่มันหลากหลายก็ต้องออก
4: ก็นี่ไงก็ข่าวเราก็เอามาจากเนี่ยที่เราเอาข่าวมานี้เราก็เอามาจากภูเก็ตไทม์ไงนี่ไง
5: เออ
4: เนี่ยภูเก็ตไทม์เนี่ยเออ
5: แต่ภูเก็ตรถติดนะรถติดมาก
4: ตอนเนี้ยใช่เคยติดเท่าไหร่ป่ะ2ชั่วโมงครึ่ง
5: ใช่ใช่จะไปไหนทีแบบลำบากมากภูเก็ต
4: ฉันเคยนอนแบบตรงจุดนึงตรงที่มันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบพักและฉันจะต้องไปต่อยมวยไปยิมไปไทเกอร์ยิมอ่ะซึ่งมันไม่ได้ติดทะเลมันจะต้องนั่งไปอีกที่นึง
5: เออจะไปจากจุด
4: เธอรู้ป่ะฉันตื่นตั้งแต่เช้าอ่ะ 7:00 นแล้วเป็นวันธรรมดาไว้เธอ
5: รถติดมาก
4: ชั่วโมงครึ่ง
5: ใช่ๆเขาบอกภูเก็ตรถติดมากกว่ากรุงเทพอีกตอนเนี้ย
4: เออ
5: เขาก็เลยแบบอยากจะแบบจริงๆภูเก็ตควรมีแบบขนส่งสาธารณะที่แบบอย่างเช่นแบบรถไฟใต้ดินน่ะเนาะคนมีเนาะคนมีฉันเริ่มนั่งคิดในใจบอกหูรถติดมาก
4: มันทำไม่ได้
5: มันทำไม่ได้เมืองท่องเที่ยวเป็นเกาะอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ซีเลบาร์คิดถึงซีอุยเอ้ยไม่ใช่ซีอูดซีอุยเอ้ยซีอูดไปไหนล่ะคะอยากเห็นซีอูดมากๆค่ะเขากลับบ้านแล้วก็เธออ่ะพวกเธอนั่นแหละไปถามหา
5: เขาเขาหงอนน่ะว่าเราไม่เสนอข่าว
4: เออ
5: เ
4: นี่ยเห็นไหมซีอูดไปละชื่อไม่คุ้นซะด้วยหน่อยเพิ่งมาวันแรก
5: เอออ
4: ่ะขอบคุณลูกค้าเธอ
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีค่ะ
4: จริงๆอยากจะอ่านสิบตัวเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามา
6: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจรวบคนร้ายลักลอบลำเลียงไอซ์300กิโลกรัมจากภาคอีสานมูลค่ากว่า33ล้านบาทและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนบุหรี่เถื่อนที่จังหวัดตากยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
2: ตำรวจรวบ2แก๊งยาปักน้ำลักลอบลำเลียงยาไอซ์จากภาคอีสานนำเข้ามาซุกซ่อนในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยพร้อมของกลางเป็นไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ากว่า33ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด2รายพร้อมตรวจยึดยาไอซ์300กิโลกรัมสืบเนื่องจากชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำลังการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดจำนวนมากจากนั้นได้ขยายผลพบยังมีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการรายอื่นอยู่อีกโดยจะทำหน้าที่เป็นนักบินลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคอีสานเพื่อนำมาพักไว้ในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยก่อนลักลอบจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปต่อมาสืบทราบว่ากระบวนการค้ายาเสพติดรายดังกล่าวขึ้นไปรับยาเสพติดจากลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อนำมาเก็บซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ชั้นในจึงวางแผนเข้าจับกุมได้ในที่สุดจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นนักบินลำเลียงยาเสพติดมายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามคำสั่งของเจ้าของยาเสพติดณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมผู้ต้องหาพบอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอำเภอท่าสองยางลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจำนวน 70,000 มวนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบพบกลุ่มคนจำนวน3คนถือสิ่งของต้องสงสัยในลักษณะหลบเลี่ยงจุดตรวจความมั่นคงเมื่อตรวจสอบพบเป็นบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์จำนวน 3,500 ซองบรรจุในกล่องซึ่งเป็นกล่องกระดาษ7กล่องรวมจำนวน 70,000 มวนเจ้าหน้าที่จึงมีการจัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดแจ้งประสานศูนย์ราชการแม่สอดสับประสานมิตรแม่สอดตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345ร่วมกันตรวจสอบและยึดตรวจสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้3คนเป็นสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นชายทั้งหมดอายุระหว่าง25ถึง45ปีทั้ง3พักอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอยู่ในพื้นที่โซน4จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าได้มีรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนนำบุหรี่ดังกล่าวมาส่งให้กับผู้ต้องหาที่บริเวณศาลาที่พักริมทางซึ่งห่างจากจุดตรวจประมาณ500เมตรและเพื่อนำบุหรี่ดังกล่าวไปส่งให้กับผู้รับในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละเพื่อนำไปขายให้กับลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างในการขนผ่านด่านคนละ400บาทเจ้าที่จึงมีการนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากธรรมตาครับ
2: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ประธานสภาอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังของอิหร่านพร้อมจะตอบโต้การรุกรานใดๆอย่างสาสมและย้ำว่ายุทธศาสตร์และการตัดสินใจที่ผิดพลาดย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดเสมอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะนำเรื่องการขายอาวุธให้กับไต้หวันและคดีจิมมี่ไหลเจ้าพ่อสื่อฮ่องกงที่ถูกจำคุกไปหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการพบกันที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้เรือสำราญที่พบการระบาดของไวรัสฮันตาต้องเข้าเทียบท่าที่เกาะเดเนริเฟของสเปนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเพื่อให้ผู้โดยสารที่เหลือสามารถลงจากเรือได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เรือลำนี้จะออกเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ตามมาในย่านใจกลางนครเซาเปาโลของบราซิลส่งผลให้บ้านเรือนประมาณ10หลังพังราบมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก3คนเบื้องต้นคาดว่าเหตุระเบิดเกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPGนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
6: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: กลับมาชั่วโมงที่2แบบนี้นะคะยังอยู่กับเราเหมือนเดิมเลยแน่นอนนะคะพี่จะได้

0: แสดงที่ลงตัวกันสุดๆเลยอยากดูซีรีส์ EP 9ก็เข้าไปดูนะคะในแฮชแท็กนี้ค่ะ
1: อันนี้ดูสิเห็นไหมล่ะ
2: บ้านเราใช่ไหม
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ ของที่เอ็มทีวีเนาะ
0: ดูสิเห็นไหมล่ะ
2: อยู่นี้ซีรีส์ Girl Love ก็ทำสนุกนะเนื้อเรื่องแบบว่าเข้มข้นเชีย
0: ร์ดูสิจริงๆเลิศเนี่ยเห็นไหมล่ะฟังการของเรานะท่านมาดูหน่อยเราจะมาดูว่าพรมแดงเมืองคานมีใครได้ไปบ้าง
2: ถูก
0: พรมแดงเมืองคานมีใครได้ไปบ้างนะคะมาเจาะลึกพรมแดงกันหน่อยดีกว่าอะไรนะจ๊ะอ้าวบุ๊กไม่มีนะหรอคะวันนี้ไม่มีค่ะลูก
2: ไม่มีนะส่งแฟกนะจ๊ะเป็นพี่ดา
0: ไม่มีส่งแฟกข่าวพี่ดาไปส่งแฟกมาค่ะ
4: มาเดี๋ยวนี้ก็ใช้ศัพท์อะไรนะปลูกเชอรี่
3: ปลูกเชอร
0: ี่หรอ
4: มันก่อนอ๋องบอกว่าบุ๊กก็ไปปลูกเชอรี
0: ่ไปปลูกเชอรี่ดูสวยบุ๊กก็ไปปลูกเชอรี่
4: ไปปลูกเชอรี
0: ่นี่ไงส่วนฉันไปปล่อยปลาทองนะ
4: ไปอู้งานมา
0: ไปปลาทองโอคิม
4: อย่างเงี้ยหรอ
0: นะคะ
4: มาดู
0: นี่เลยพรมแดงเมืองคานดีกว่าว่าจะมีใครไปบ้างไปดูรายชื่อหน่อยดีกว่าไหม
4: ได้มีใครบ้าง
0: แน่นอนเจ้าแม่พรมแดงเมืองคานเธอทุกๆปีก็ต้องยกให้แม่ชมเนาะ
4: ใช
0: ่แม่ชมเนี่ยเขาไปทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการไปเมืองคานก็คือติดต่อกันมาหลายปีแล้วก็ต้องยอมแม่ชมหน่อยแน่นอนปีนี้รอดีกว่าว่าลุคแม่ชมจะเป็นยังไงบ้างและนอกจากนั้นนะก็จะมีใครบ้างนิชานัทนิชา
4: ใช่นิชาแล้วก็มีเบกกี้รีเบคก้ารวมถึงเจมินายนะคะในฐานะ Royal Paris แอมบาสเตอร์นะคะก็ถือว่าเดี๋ยวต้องรอดูเธอเจมินายหล่อมาก
0: เธอจริงเก่งฮาริสก็ได้ไปนะเธอ
4: เ
0: ก่งฮาริสก็ได้ไป
4: จากบ้านดูมันดีเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ถูกต้อง
4: ก็เดี๋ยวจะไปประเดิมพรมแดงคานส์ครั้งแรกของเก่งฮาริสนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูค่ะ
0: แล้วก็มีวีนาด้วยนะเธอวีนาก็ได้ไปอีกปีนึงนะปีที่แล้วนางก็ไปนะปีนี้ก็ไปอีก
4: ปีก่อนนะที่วีนาไปเดินน่ะสวยมากเนาะ
0: ปีที่แล้ว
4: ภาพจาก Getty Image อ่ะสวยแบบสวยมากดูเป็นดาราแบบดาราฮอลลีวูดอ่ะในความรู้สึกฉันนะฉันว่าแบบภาพเขาขึ้นกล้องอ่ะภาพออกมาสวยเลยเดี๋ยวรอติดตามว่าแต่ละคนลุคที่ใส่แต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าจะเป็นยังไงบ้าง
0: สำหรับดีเจดาด้าไม่ได้ไปเมืองคานค่ะแต่พรุ่งนี้ดีเจดาด้าไปฟิลิปปินส์
4: โอ้ใช่แหละโทรฉันน่ะไปในนามแบบเป็นแบบว่าครีเอเตอร์นะไม่ได้นามแบบดีเจหรือดารานะ
0: ใช่
4: ฉันจะต้องไปไลฟ์แข่งกับฟิลิปปินส์เวียดนามไต้หวันเธอช่วยดูด้วยนะตอนที่ฉันอยู่เซบู
0: อ่
4: ะช่องฉันเดี๋ยวฉันจะส่งมาในกลุ่มนะให้เธอช่วยแชร์หน่อยนะ
0: ได้เลย
4: ไทยแลนด์เราต้องสู้เขานะ
0: ได้เลยนะฮะ
4: แล้วฉันต้องไปไลฟ์แข่งเขา
0: ซัพพอร์ตเพื่ออยู่แล้วทุกด้าน
4: อันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีแล้วเขาก็เลยแบบให้ไปแบบไปในฐานะแบบครีเอเตอร
0: ์
4: สายไลฟ์สดอะไรอย่างนี้
0: ไปไลฟ์ขายของหน่อย
4: ใช่ที่เซบูเขามีงานอีเวนต์ใช่ไหมเปิดตัวแบบว่าเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์เขาแล้วก็ต้องมีแบบว่าเป็นไลฟ์ชาเลนจ์เธอต้องมีแบบอินฟูจากแบบไต้หวันเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดเลยฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามมาเลเซียไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเธอเดี๋ยวฉันให้แบบช่วยแชร์หน่อยนะเราต้องไทยแลนด์เราต้องไม่แพ้ใคร
0: ผู้ฟังส่งมาบอกว่าน้องวินเมทาวินก็ไปเมืองคานนะปีนี้ไปด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องรอดูวินเมทาวินนะคะว่าจะไปเมืองคานเป็นอย่างไรบ้าง
4: ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะไปในนามแบบเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร
0: ์ของแต่ละแบรนด์
4: ของแต่ละแบรนด์แบบนี้อันนี้จะเป็นแบบ
0: Royal Paris นะคะก็ต้องรอดูนะคะสำหรับคนไทยคนไหนที่ไปก็ดีใจด้วยทุกคนแหละเพราะว่าเป็นการไปสร้างชื่อเสียงเธ
4: อ
0: พี่ดาไปมาบุฮายฟิลิปปินส์ค่ะ
4: เดี๋ยวเดินทางคืนนี้แล้วก็ไปพรุ่งนี้จะไลฟ์พี่โม
0: ประมาณตีหนึ่งครึ่งเลยค
4: ่
0: ะ
4: บ่ายๆตอนเย็นเวลาฟิลิปปินส์กับเราเท่ากันป่ะ
0: เท่ากัน
4: ด้านไลฟ์ตอนประมาณช่วงเย็นๆน่ะประมาณแบบบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตารางเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเราทำคลิปบอก
0: ประมาณนั้นค่ะ
4: ประมาณนั้น
0: นะคะเพราะฉะนั้นติดตามได้เลย
4: วันที่ของวันที่14นะของด้านไลฟ์วันที่14นี่
0: เธอเอาข่าวนี้เลยเมื่อวานฉันอ่านเรื่องนี้เรื่องอิงฟ้าเลยนะ
4: อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยอิ
0: งฟ้าคือเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวด้วยเมื่อวานฉันอ่านข่าวตกมาบันเทิงนะแล้วก็มันมีเรื่องราวที่ดราม่าคนใน X อ่ะไปบอกว่าเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยปวดท้องปวดฉี่จะเข้าห้องน้ำมากไม่ได้เลยเพราะมีกาดกันไม่ให้เข้าเข้าไม่ได้แล้วก็พาดพิงชื่อไปถึงอิงฟ้าซึ่งอิงฟ้าเนี่ยเขาก็ได้แชร์ X เนี้ยของคนที่แสดงความคิดเห็นเนี้ย เออ

0: แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเอาตามข่าวเลยเล่าให้ฟังคืออิงฟ้าบอกว่าเมื่อวานวันนั้นน่ะอิงฟ้าไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษอะไรอิงฟ้ากำลังจะเสร็จอีเวนต์เสร็จงานแล้วเดินลงมาผ่านหน้าห้องน้ำพอดีทางออกอยู่ข้างหลังแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เข้าห้องน้ำด้วย
1: แค่เดินผ่าน
0: แค่เดินผ่านตรงจุดนั้นแต่คนที่เข้าจริงคือชาร์ลอตต์แต่ชาร์ลอตต์ก็ออกมาขอโทษแล้วว่าวันนั้นนะถ้าเกิดสมมติว่าทีมการ์ดที่ไปการที่ไปบังหรือทำอะไรให้มันเกิดความไม่สะดวกก็ต้องขอโทษด้วยแต่คนที่เขาเอาอ้างอ่ะเขาไปกล่าวอ้างหาว
1: ่
0: าเป็นอิงฟ้าอิงฟ้าเขาไม่ได้เข้าเขากำลังจะกลับบ้านเขาก็เลยบอกวันนั้นนะเขาไม่ได้เข้าห้องน้ำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชีวิตจริงอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาขอถ่ายรูปหรือขอทำอะไรแบบว่าขอเซลฟี่ในห้องน้ำถ้ามันไม่ได้ปวดมากจริงๆอ่ะเขาก็โอเคแล้วคนที่ลง X เนี่ยก็มาลบข้อความนั้นแล้วก็ขอโทษว่าเข้าใจผิดอิงฟ้าเรื่องนี้ก็จบดราม่าไปมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยตรงนี้
1: ค่ะ
0: คือแล้วถึงขนาดว่าอะไรรู้ป่ะเธอต้นสังกัดอ่ะต้นสังกัดของอิงฟ้าออกมาเลยบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนของผู้ที่ใช้ X ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ทางบริษัทน่ะคำนึงถึงความเท่าเทียมความปลอดภัยแล้วก็สอนให้ศิลปินเนี่ยพูดประมาณว่าแบบไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเลย
1: ไม่หรอกอันนี้ไปว่าศิลปินไม่ได้เนาะมันแบบมันอยู่ที่การทำงานของการ์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: การ์ดเขาก็ต้องระมัดระวังในโซนนั้น
1: แต่การ์ดเขาก็หน้าที่เขาไงก็ต่างนานาจิตตังอะ
0: แต่อันนี้คือเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องการ์ดว่าขอโทษแทนการ์ดกับทีมงานแต่วันนั้นทีมงานที่ไปกันไม่เข้าห้องน้ำอ่ะไม่ใช่ของทีมมาจากบริษัทแต่เป็นทีมการ์ดที่เขาจ้างมา
1: ก็หน้าที่การ์ดเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยของศิลปินใช่ไหม อันนี้ก็เลยต่างคนต่างมุมมอง
0: อิงฟ้าก็เลยออกมาชี้แจงตรงนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าห้องน้ำด้วยตรงนั้นแต่คนที่เข้าห้องน้ำตรงนั้นเวลานั้นก็คือน้องชาร์ลอตต์แต่น้องชาร์ลอตต์ก็ออกมาขอโทษแล้วว่าวันนั้นนะมันแบบด้วยทีมการ์ดด้วยต้องขอโทษทีมแทนการ์ดแล้วก็ขอโทษแทนทีมงานของเงงานด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ต้องการให้มีสิทธิพิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ออกมาแถลงการเสร็จทุกอย่างทั้งสองฝ่ายจบดราม่าเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อวานฉันอ่านอยู่ในตกมาบันเทิงนะสงสารนะคืออย่างที่บอกว่าคนโพสอ่ะเขาก็คงไม่เห็นอ่ะ
1: ใช
0: ่ว่าเป็นใครอ่ะแต่พอเห็นว่าเห็นอิงฟ้าเดินผ่านมาพอดี
1: ก็เลยโพสแบบนั้น
0: แต่ตอนนี้คนโพสก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วก็ลบอันนั้นแล้วแล้วก็ออกมาชี้แจงแล้วส่วนตัวดาราเองศิลปินเองก็ออกมาชี้แจงทั้งสองฝ่ายแล้วจบแล้วเรื่องนี้ไม่มีดราม่าแล้วแต่เธอรู้ป้าเรื่องเนี้ยดีนะตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลถ้าเกิดเรื่องเนี้ยดันไปแบบลงในสื่อที่ไม่ได้มีดาราเป็นโซเชียลหรือออกมาชี้แจงอ่ะกลายเป็นข่าวใหญ่โตอีกแล้ว
1: ใช
0: ่สมัยก่อนเธอลองคิดดูดิมีแค่หนังสือพิมพ์อ่ะแล้วก็ทีวีอ่ะกว่าดาราที่ถูกเข้าใจผิดไปแล้วว่ากว่าจะได้มาชี้แจง
1: ใช่
0: เธอเข้าใจป่ะ
1: น้องเป็นเดือนเนาะกว่าจะแบบว่าจะมาชี้แจงอะไรแบบนี้
0: เดี๋ยวนี้ดีที่โลกโซเชียลอ่ะมันเข้าถึงบอกว่าโซเชียลอ่ะ
1: ก็แต
0: ่มันก็ต้องใช้ในทางที่ถูกต้องอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถูกไหมล่ะมันก็เป็นดาบสองคมอ่ะเธอ
1: ขนาดดีเจอีกคืนหนึ่งยังวิ่งเข้าห้องน้ำได้เลยแรงอีกแล้วอ่ะเธอมีนี่ฉันเจอเวลาแล้วเวลาที่ฉันไลฟ์นะวันที่14ใช่ไหมตัวแทนประเทศไทย4โมงเย็นของเวลาฟิลิปปินส
0: ์
1: ถึงทุ่มหน
0: ึ่
1: ง
0: ฟิลิปปินส์เร็วกว่าเรา1ชั่วโมง
1: ก็เท่ากับ5โมงเย็นเวลาในบ้านเรา
0: 5โมงเย็นถึง
1: 2ของวันที่14มาดูได้ใน TikTok ดา
0: เข้าไปดูดาดาดาดาจะไม่ทำให้คนไทย
1: เขามาดูกันเยอะนะเขาฉันเป็นตัวแทนประเทศไทย
0: คาดสายสบายไทยแลนด
1: ์ใช่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะ
0: เข้าไปกดหัวล้อดาดาก็ยังดีอ
1: ่
0: ะ
1: เออแบบเออใช่
0: ไปกดแชร์
1: แบบดูไลฟ์เยอะๆขอดูแบบคนเข้ามาดูเยอะๆหน่อย
0: แล้วเขาไม่เอายอดขายหรอ
1: เอาไงเธอกดแชร์ฉันก็ได้อ่ะกดแชร์ก็ได้เข้าไปกดแชร์ถ้าไม่ซื้อ
0: เพราะฉันเพิ่งซื้ออุดหนุนแบรนด์นี้เธอไป
1: หรอเธอซื้ออีก
0: อ้าวฉันก็เพิ่งซื้อไปไงยังไม่ได้แกะกล่องเลย
1: วันนี้ฉันก็ไลฟ์ให้เขาอีกอ่ะแล้ววันที่14ฉันก็ไลฟ์ให้เขาแล้วจะมีคนมาซื้อฉันไหมเนี่ย
0: ทำไมเขาจ้างเธอบ่อยจังงั้นเธอถามเขาสิ
1: ทำยอดได้ดี
0: บอกว่าพี่คะเดี๋ยวเพิ่งคาดหวังยอดวันนี้ไปคาดหวังยอดวันที่14
1: เออ
0: เข้าใจป่ะ
1: จริงเนี่ยแล้ววันนี้ก็ไลฟ์ให้เขาอีกอ่ะ11โมงเนี่ย
0: ฟิลิปปินส์เร็วกว่าบ้านเรา1ชั่วโมง
1: เอาหรอสรุปฟิลิปปินส์เร็วกว่าบ้านเราหรอ
0: แสดงว่า
1: บ่าย3ของ
0: เมืองไท
1: ยเพราะว่าฟิลิปปินส์ฉันเริ่มไลฟ์ 4:00 น. ถึง 21:00 น. ของฟิลิปปินส
0: ์เห็นมั้ยล่ะพูดเหมียวแคปเตอร์สติก็ต้องบ่าย3สิคาดา
1: เออบ่าย3ขอโทษ
0: ฟิลิปปินส์เร็วกว่าบ้านเรา1ชั่วโมง
1: เธอเข้าไปแชร์ก็ได้ถ้าไม่ซื้อก็แชร์ฉันหน่อยโอเคป่ะ
0: เออบ่าย3
1: วันนี้ไปสามโมง
0: ไปซัพพอร์ตเพื่อนเราหน่อยอยากให้เขาไปกดขำเขาให้กดแชร์กัน
1: ดีติ๊กต็อกดิจิดาด้านะคะติ๊กต็อกดิจิดาด้า
0: เออมาเรื่องราวต่อเรื่องราวอะไรกันต่อดี
1: ไปที่
0: ม
1: าจุธาวุฒิไหม
0: เออน้ำพริกกะปิ
1: มีดราม่าน้ำพริกกะปิแหละเธอคือเรื่องของเรื่องอะมาจุธาวุฒินะคะพาไปร้านข้าวแกงน้องกิ๊กเขตห้วยขวาง
0: แถวบ้านฉันเลยนะเนี่ย
1: ร้านนี้อร่อยดังไหมเธอ
0: มันเป็นข้าวแกงเนี่ย
1: ร้านข้าวแกงเขาบอกว่าก็คือสั่งอาหารมากินงานระหว่างกินก็มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยเขาบอกสูตรการกินข้าวแกงคือต้องเลือกเมนูที่เหมาะเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันตัดกันแบบพอดีเมนูนึงเนี่ยอาจจะมีแบบเป็นรสชาติความหวานอีกเมนูก็อาจจะเผ็ดพอมารวมกันตักด้วยกันแล้วมันจะลงตัวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือบางเมนูเนี่ยประเด็นอะก็คือบางเมนูก็คือตักมาแล้วมันไม่เข้ากันเผ็ดกับเผ็ดเจอกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเลือกกินให้ดีนะเธอ
1: เอออ
0: ย่างข้าวแกงเนี่ยเธอถ้าเกิดเธอสั่งข้าวแกงเธอต้องดูเลยว่าเธอซื้ออะไรต้องเผ็ดอย่างนึงจืดอย่างนึงผสมกับผักอีกอย่างนึงมันจะรวมรสบางคนสั่งแกงเขียวหวานพันแนง
1: 2แกงรวมกันน่ะไม่ได
0: ้ถ้าเกิดทั้งสั่งแกงเขียวหวานสั่งพันแนงสั่งพะโล้โอเลตุเฟ
1: ่อ่ะมันไม่เข้าสำหรับแบบสูตรสั่งข้าวแกงของฉันจะแบบแกงอย่างนึงผักอย่างนึง
0: ของฉันก็สั่งอย่างนั้น
1: เออ
0: ฉันจะวิเคราะห์เลยว่า
1: ถ้าสามอย่างอาจจะมีของทอดแบบเคียง
0: ๆทอดอะไรอย่างเง
1: ี้ยอะไรอย่าง
0: นั้นสมมติว่าฉันเคยสั่งผิดถึงกินไม่ได้เลยฉันกินแล้วฉันผู้อื่นไปอมสมมติวันนั้นฉันแบบอยากกินแกงเขียวหวานด้วยอยากกินพะแนงด้วยสั่งเขียวหวานกับพะแนง
1: มารวมกันไม่ได้ไม่ได้จริง
0: มันไม่ได้นะ
1: มันไม่ได้มันไม่เข้าแต่ว่าฉันน่ะอย่างนึงที่ฉันรู้สึกว่าอร่อยคืออะไรรู้ป่ะสั่งพะโล้กับไก่ทอด
0: ใช่เข้ากันอยู่แล้ว
1: แกพะโล้ไก่ทอดอร่อยมากพะโล้มันเข้ากับไก่ทอด
0: เธอตลาดข้างๆคือเดินตลาดตะนวยเหรอ
1: รวมซ้ำ
0: ไม่ใช่ข้างๆตึกตรงที่เดินฝั่งเดียวกับมสว.อ่ะ
1: ตลาดท็อกเก็ต
0: มันชื่อตลาดตาอะไรไม่รู้พี่กวงเออสุกตาเธอแล้วช่วงเนี้ยฉันน่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินข้าวใหม
1: ่
0: คือฉันต้องตื่นเช้ามาแล้วฉันต้องกินเลยเพราะฉันเปลี่ยนวิธีการกินข้าวใหม่และฉันก็เดินไปที่ตึกตรงเนี้ยฉันเดินไปตะนวยตาอะไรนะสุกตา2วันละคนก็ถาม
1: อุ๊ยไม่ได้เดินตลาดนานมากแล้วแถวต
0: ึ
1: ก
0: แล้วรู้ป่ะฉันน่ะบอกเลยนะตลาดสุกตาอยู่บ้านเราเนี่ยตรงแกมมี่อ่ะเธอของกินเยอะมาก
1: ใช่
0: ราคาอะไรวะ40
1: ใช่ไม่แพงด้วย
0: เมื่อเช้าฉันก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวกับมันคือฉันนอนฝันฉันฝันว่าฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่เหมือนต้มเส้นอ่ะต้องใส่วุ้นเส้นเท่านั้นบุกกดเลยแล้วฉันน่ะสะดุ้งตื่นเพราะความหิวเว้ยแต่ฉันคิดว่าหลับต่อตีสามเองหลับต่อตีสามเองฉันก็ในฝันฉันก็คือเดี๋ยวตื่นมานะเดี๋ยวขับรถไปที่แกมมี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่ตีนไก่ใส่ข้อไก่ใส่น่องไก่แล้วก็สั่งเป็นบุญเส้นมันจะได้เหมือนกับต้มเส้นเพราะว่าดันก่อนเนาะไปดันดูเมนูต้มเส้นไงแล้วก็มันไม่มีขายต้มเส้นแต่ว่าเมนูที่มันใกล้เคียงที่สุดคือบุญเส้นก๋วยเตี๋ยวไก
1: ่
0: มันจะขายต้มเส้นมาฉันก็ไม่สั่งมาเธอแล้วก็บอกว่าพี่เอาบุญเส้นใส่ตีนไก่นะใส่ข้อไก่ใส่กลิ่นใส่ตับแล้วก็ใส่น่องด้วยเท่าไหร่50 บาท
1: เอ้ยราคาดีว่ะ
0: พอฉันกินเสร็จเธอแล้วมีเป็นฮาลาลนะร้านฉันกินเป็นฮาลาลนะแล้วบริเวณรอบๆอ่ะเธอว่าไม่ได้นะเว้ยแต่ว่าวันหยุดนะคะแต่เลิกอย่าไป
1: ใช่ไม่มีอะไรเลย
0: แล้วเมื่อเช้าฉันก็เลยทำไงป่ะเธอเดินไปร้านข้าวแกงอินเตอร์ในงานเขียนว่าข้าวแกงอินเตอร์ซื้อผัดเต้าหู้อ่อนหมูสับสั่งแล้วก็สั่งไก่กรอบกลับมาแล้วก็ไข่ต้มอีกใบนึงเธอกับข้าวฉันอยากให้เธอดูถุงละ50 บาทเว้ย
1: เออไม่แพงนะ
0: แล้วไข่ไก่ไข่ต้มอ่ะ10 บาทปกตินะถ้าสั่งในแอป25
1: ใช่แต่ว่าไม่ได้นะในแอปแอปเขาเก็บราคาสูงก็ผู้ประกอบการก็ต้องบวกราคาขึ้นไปอยู่แล้ว
0: ใครก็เลยบอกกันว่าประชาชนก็เลยซื้อเอาไว้กินตอนเที่ยง
1: เออแล้วกลับมาน้องบาส
0: เขาเล่าให้ฟัง
1: อะไรนะ
0: พี่เคกินข้าวแกงมากกว่า
1: อยาก
0: เห็นพี่เค
1: พี่เคเวลาสมมติถ้าพี่เคจัดรายการพี่เคบอกด่านี่คือครั้งแรกกว่าที่ได้กินข้าวแกงนี่สไตล์พี่เค
0: นี่หยอกนี่นะขอโทษนะ
1: ไม่ไม่ทุกทีเขาบอกว่าปีที่แล้วคือครั้งแรกเขาได้กินมีโอกาสได้กินหมูกระทะนี่ก็ตกใจแล้วนะเขาเกิดมาเขาเพิ่งเคยกินหมูกระทะเว้ย
0: จริง
1: แกต้องมาวันพุธสนุกมากเขาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตเขาครั้งแรกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวแปลกๆเป็นเรื่องราวแปลกๆแก
0: พี่เคเพิ่งเคยกินหมูกระทะได้ไงอ่ะ พี่พีเคอร่อยนะเว้ยหมูกระทะ
1: มากับที่น้องมาร์ทมาเล่าให้ฟังบอกว่าสมมตินะถ้าเกิดเลือกวิธีการกินเนาะก็คือที่กองถ่ายเนี่ยเขามักจะมีผัดหน่อไม้หมูผัดพริกแกงที่มีถั่วฝักยาวปลาทูจิ้มน้ำพริกกะปิเมนูเนี่ย3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่กินไม่ได้จนต้องเอาข้าวแกงมากินเองอยากถามว่าเมนูเหล่านี้คือเมนูยอดนิยมไหมมีอะไรบ้างผัดหน่อไม้กองถ่ายชอบทำผัดหน่อไม้หม
0: ู
1: ผ
0: ั
1: ดพริกแกงที่มีถั่วฝักยาวแล้วก็ปลาทูจิ้มน้ำพริกแต่ถ้าในกองถ่ายฉันชอบกินปลาทูจิ้มน้ำพริกมาก
0: เธออ
1: ร่อยมาก
0: น้ำพริกกะปิถือว่าเป็นเมนูที่ร้านข้าวแกงทุกร้านจะต้องมีเว้ยเพราะว่าเขาจะกินฟรี
1: ในกองถ่ายอ่ะกองถ่ายก็มีปลาทูกับน้ำพริกกะปิบ่อยมากแต่ฉันน่ะชอบกินด้วยความที่ชอบกินข้าวปลาทูน้ำพริกกะปิอร่อย
0: ฉันไปที่นึงมาพี่ขอแนะนำตลาดมีนบุรีแกฉันไปกินข้าวคลุกน้ำพริกกะปิเจ้าหนึ่งแล้วเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกะปิอะไรวะเธอฮาลาน
1: ที่ไหนนะตลาด
0: ตลาดมีนบุรีเธอสั่งเลยแล้วน้ำพริกกะปิน้ำพริกเขาอะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่วะเธอประมาณ20ชนิดแต่อิสลามทำนะเว้ย
1: เ
0: ธอเฉพาะวันก
1: ่
0: อน
1: ตลาดมีนบุรีเหรอ
0: ในตลาดเลยฉันไปถ่ายรายการตลาดสดพระราม4เธอใช่ป่ะฉันบอกว่าน้อง
1: ใช่ตลาดมีนบุรีของกินเยอะมากเคยไป
0: ฉันให้เขาคลุกมาเธอข้าวคลุกน้ำพริกกะปิ40บาทได้ปลาทูตัวนึงฉันกิน2วันน่ะเธ
1: อคือของ
0: มันเยอะมาก
1: เขาชอบตักเยอะ
0: ๆเธอได้อิสลามเยอะ
1: ใช่ใช่แถวนั้นอิสลามเยอะไงมีนบุรี
0: ก๋วยเตี๋ยวแกงข้าวหมกฉันไปกิน
1: ก๋วยเตี๋ยวแกงอร่อยมากพูดแล้วไม่ได้กินนานมากแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวแกง
0: ก๋วยเตี๋ยวแกงข้าวหมกโรตีมัตบะเธอ
1: ไปถ่ายรายการใช่มั้ย
0: แล้วฉันน่ะถึงขนาดยังไงรู้ป่ะอย่างละคำ
1: พอแล้ว
0: ถ่ายค่าร้านถ่ายค่าร้านเธอรถอะไรไงต
1: ่อกลับมาจะไม่จบสักทีเลยอีบุ๊กคะคัดตลอดเลย
0: ใช่ไหมกูดึงเชงเอาไว
1: ้มาน้องมาร์ทบอกว่าเขาเลยมีการตั้งคำถามบอกว่าถามจริงเหอะเมนูน้ำพริกกะปิอ่ะมันแมสไหมมีใครกินน้ำพริกกะปิบ้างซึ่งหลายๆคนตอบว่าไม่กินก็เลยอยากถามว่าทำไมน้ำพริกกะปิมันไม่แมสPrince เนี่ยเขาก็เลยบอกนะคะบอกว่าเมนูน้ำพริกกะปิเนี่ยแมสมากนะแต่มาสงสัยมันดังขนาดนั้นเลยเหรอบอกทุกคนน่ะต่างบอกว่าเพอเพอน้ำพริกกะปิติดท็อป5ของอาหารของคนไทยเธอกินบ่อยไหมน้ำพริกกะปิ
0: ฉันน่ะถ้าไปร้านข้าวแกงอ่ะเธอฉันต้องพูดอย่างนี้ข้าวแกงเกือบทุกร้านที่เป็นข้าวแกงเขาจะมีน้ำพริกกะปิให้กินฟรีเธอเข้าใจว่ากับผักสดแล้วก็น้ำซุปไอ้อย่างตลาดตรงข้างบ้านเราเนี่ย
1: คือมาร์ทบอกว่ามันแมสเหรอวะแมสเหรอ
0: มันกลายเป็นดราม่าเลยนะเว้ยแก
1: มันเป็นดราม่าเลยว่าแบบทำไมมาร์ทไม่เข้าใจมาร์ทบอกว่าอย่าเพิ่งดราม่าผมความรู้รอบตัวน้
0: อ
1: ยก็เลยถามไงว่าแมสเหรอแต่นี่ว่าแมส
0: แมส
1: ฉันว่าน้ำพริกกะปิแมส
0: น้ำพริกกะปิเป็นอะไรที่ทุกบ้านน่ะมันต้องมีว่ะแกฉันว่าบ้านเธอมีกะปิติดบ้านป่ะ
1: มี
0: ฉันก็มีกะปิติดบ้านแล้วคิดอะไรไม่ออกฉันก็ต้องน้ำพริกกะปิอ่ะน้ำพริกกะปิกับน้ำพริกปลาทูอะไรตำง่ายกว่ากันอะทางความคิดเธอในความคิดนะคุณผู้ชมส่งมาสิ
1: น้ำพริกกะปิ
0: น้ำพริกกะปิมันต่ำง่ายนะเธอน้ำพริกปลาทูมันก็ยังต้องมีปลาทูเถอะนะ
1: ใช่เพราะบางทีเราไม่มีปลาทูในตู้เย็น
0: ถูกน้ำพริกกะปิต่ำง่ายไม่ได้มีใครว่ามาจ้าแต่ว่ามาเขาก็ถามว่ามันแมสไหมคนก็ไม่ดราม่าไงแต่สำหรับพวกเรารู้สึกว่าแบบ
1: แมสนะใช่ไหม
0: มันน้ำพริกกะปิมันกินง่ายดี
1: ถามคุณผู้ฟังในนี้บ้างดีกว่าทั้ง2แพลตฟอร์มเลย
0: แบบ3เลยอ่ะ
1: 3แพลตฟอร์มเลยแมสไหม
0: บ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำอ่ะ
1: แมสไหมแมสไหมน้ำพริกกะปิคุณว่าแมสไหมกินกันบ่อยไหมแต่ถามว่ากินบ่อยไหมฉันก็ไม่ได้กินบ่อยยกเว้นสมมติว่าถ้ากองถ่ายจะชอบทำน้ำพริกกะปิฉันจะกินแบบอุ๊ยมีปลาทูด้วยชอบมากถ้ามีโอกาสเห็นน้ำพริกปลาทูอ่ะที่มีแบบน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยชอบมากกับผักต้มไข่ต้มอ่ะเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยอ่ะ
0: เธออย่าพูดได้ไหมวะไข่ชะอมเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาเมื่อกี้ในบ้านแดงอ่ะเมื่อกี้บ้านอะไรบ้านฝาหรือบ้านแดงบ้านดำพี่ชอบมากน้ำพริกกะปิไข่ชะอม
1: ไข่ชะอม
0: นี่ไงเห็นไหมล่ะ
1: แมส
0: ครับ
1: มันไม่ได้กินทุกวันไม่ได้เป็นอาหารที่กินได้ทุกวันแต่มันแมสเนาะนี่ว่าแบบสมมติว่าคุณเห็นว่าแบบเหมือนผัดผักแกงเขียวหวานปลาทูน้ำพริกกะปิคุณเลือกอะไรมันเป็นแบบร้านข้าวแกงที่แบบเรากินประจำอ่ะ
0: มันมีเมนูอะไรบ้าง
1: สมมตินะแกงเขียวหวานไก
0: ่
1: มีผัดผักแล้วก็มีน้ำพริกกะปิ
0: เธอเชื่อไหมว่า
1: ปลาทูน้ำพริกกะปิ
0: เธอเชื่อไหมว่าอย่างไรที่ฉันตัดออกคือแบบไว้โจทย์สุดท้ายคือผัดผัก ฉันว่าสุดท้ายเลยแต่ในใจฉันนะอาสำหรับฉันตอบความจริงเลยไม่ใช่ต่อในใจของฉันคือถ้าเกิดฉันไปเห็นเมนูที่เธอพูดเมื่อกี้นี้เขียวหวานฉันมาอันดับหนึ่ง
1: อ๋อแต่ฉันน่ะไม่ชอบกินแกงกะทิ
0: เออแต่ว่า
1: เนี่ย
0: แต่ว่าฉันน่ะจะมองว่าถ้ากินเขียวหวานแล้วข้างๆวางน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดได้ไหมอ่ะฉันยอมรับ
1: เข้าป่ะ
0: เข้า
1: ฉันว่าเข้าเออ
0: แต่ฉันชอบกินน้ำพริกกะปิปลาทูแล้วก็พวกผักชุบไข่ทอดอ่ะกูไปซื้อกินละเดี๋ยวต้องลงไปละล่ะน่ะ
1: นี่บางคนบอกบุ๊กบอกว่าสั่งแกงเขียวหวานอย่างเดียว
0: ใช่
1: คิดอะไรไม่ออกไข่เจียวไข่ตำน้ำพริกกะปิทอดปลาทูเออจริง
0: เนี่ย
1: แต่ว่าแต่อย่างฉันเนี้ยมันเป็นอาหารที่ไม่ได้กินทุกวันสำหรับปลาทูน้ำพริกกะปิไม่ได้กินทุกวัน
0: ปลาทูอาจจะไม่ได้ทอดทุกวันเธอแต่น้ำพริกกะปิบ้านฉันตำเราใส่คาร์บอแวร์ไว้เธอเชื่อป่ะ
1: อ๋อแต่ฉันไม่ได้ทำทุกวันแต่ซื้อเอา
0: อ
1: ะไรประมาณนี
0: ้เมนูคู่ครัวไทยค่ะ
1: ชอบรายการที่พามาร์ชกับพี่พีเคไปกินนะคะกินอาหารไทยเนี่ยคงสนุก
0: เบรกก่อนไม่เอาละเดี๋ยวกลับมา
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องราวที่แบบว่าอะไรพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดเลยแล้วกันเนาะเป็นเรื่องราวของการพอกผิว
10: เธอเอานี้ก่อนได้ไหม
9: เออได้สี่โมงไม่เท่ากัน
10: เออก็คืออ่ะมันมีอีกหนึ่งเรื่องจบไปเรื่องน้ำพริกกะปิ
9: แต่คนยังไม่จบ
10: คนยังไม่จบอยากกินนี
9: ่อยากกลับบ้านแล้วเขาบอกเ
10: น
9: ี่ย
10: วันนี้อยากกินน่ะอยากกินปลาทู
9: เธอไปซื้อตรงนี้จริงๆเธออร่อย
10: น้ำพริกกะปิ
9: เออฉันขอให้เธอตรงนี้เธอมันคุ้มจริง
10: ๆเออ
9: เธอเดินไปเหอะแป๊บเดียวจริงๆ5ทีถึงแล้ว
10: เอออ่ะต่อทีนี้มาเรื่องของการที่เวลาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ป่ะถามบุ๊ก 4:00 น.คำว่า 9:00 น.คืออะไร
9: สี่โมงเช้าคือตอนเช้า
10: สี่โมงเช้า
9: สี่โมง
10: เอ้ยแต่ตามหลักตอนเช้าเราเรียกว่าสิบโมง
9: ไม่คือถ้าเกิดสมมติว่าสองโมงเช้าคือแปดโมงจะดูแค่นี
10: ้ไม่แต่ของฉันนะบ้านฉันเรียกแปดโมงเช้าบ้านเธอเรียกสี่โมงสองโมงเช้าหรอ
9: บางคนถ้าเกิดไปต่างจ
10: ัง
9: หว
10: ั
9: ด
10: เธอเรียก
9: สองโมงเช้า
10: เธอมาจากภาคเหนือ
9: แต่ฉันนะก็
10: เร
9: ีย
10: กแปดโมงแปดโมงเช้าใช่ไหมนี่ก็เรียกแปด
9: นี่ก็เรียกแปดแต่ว่าบางคนต่างจังหวัดเขาจะเรียกสองโมงเช้าก็คือแปดโมงไงฉันเข้าใจฟิลนาน
10: แต่บางคนอะเขาก็เลยงงไงแบบว่าทำไมถึงพูดว่า4โมงเช้าเวลา10โมงอะทำไมถึงพูดว่า4โมงเช้า
9: ไม่รู้อะ
10: เออทั้งนี้มัน10โมงบางคนพูดว่า4โมงเช้าแล้วเขาก็เลยแบบถามบอกว่าการเรียกเวลาแบบเนี้ยมันมีคนใช้คำนี้ไหมอย่างเช่น5โมงเช้า
9: 4โมงเช้าโทรศัพท์ให้หน่อยโทรมา
10: เออคนก็เลยไม่เข้าใจว่าอะอย่าง5โมงเช้าทำไมไม่เรียกว่า11โมงเช้า10โมงทำไมถึงเรียก4โมงเช้าอะไรอย่างนี
9: ้มิจี้โทรหากูอีกแล้ว
10: หร
9: อ
10: เออเพราะอะไรถ้าเกิด10โมงเธอเรียกอะไร
9: 10โมง
10: ฉันก็เรียก10โมงเนี่ยบางคนก็เลยบอกว่าชาวเน็ตบางคนก็เลยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีใครเรียก10โมงว่า4โมงเช้าบ้าง
9: โคราชเรียกนี่เห็นไหมเธอจริงๆบ้านแม่ฉันเห็นเวลาโคราชจริงเรียก8โมงเช้าว่า2โมงเช้าจริง
10: อ๋อแถบโคราชเหรอจังหวัดอะไรบ้างที
9: ่
10: ตอนเช
9: ้
10: าเรียก1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้า4โมงเช้ามีไหม
9: ประมาณโมงนึงคือ6โมงเช้าป่ะ7โมงโมงนึงคือ6โมงเช้าป่ะ7โมง
10: โมงนึงแล้วโมงนึงแล้ว
9: 7โมง
10: ก็คือ7โมงแต่ว่าบางคนเรียกโมงเช้าแล้วก็2โมงเช้า3โมงเช้า4โมงเช้ามีใครเรียกแบบนี้ไหมต้องดูที่ภาคเหนือคือตี4อะไรวะกลางคือ10โมงเฮ้ยจริงเหรอ
9: เนี่ยเขาบอกว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่า
10: ขอนแก่นเรียกค่ะ
9: สรุปนัดกี่โมงดราม่าสนั่นโซเชียล4โมงเช้าคือกี่โมงเรียกแบบนี้ผิดไหม
10: เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไอ้คำว่าโมงเช้าอ่ะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะสยามอ่ะย้อนกลับไปในยุคที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศสยามอยู่เลยนะระบบนาฬิกาเขานับแบบ6ชั่วโมง มีย่ำรุ่งย่ำรุ่งก็คือ6โมงเช้
9: า
10: ก็คือนับ1ถึง5โมงเช้าเนี่ยนี่คือย่ำรุ่งเที่ยงวันก็คือบ่าย1ถึงบ่าย5แล้วก็มาย่ำค่ำ1เป็นทุ่มและ1ถึง5ทุ่ม อย่างเงี้ยแล้วก็เที่ยงคืนจะเรียกเป็นตี1ถึงตี5มันเป็นการแบบบอกเวลาแบบทุกๆ6ชั่วโมงมีแบบว่าย่ำรุ่งเที่ยงวันย่ำค่ำแล้วก็เที่ยงคืน
9: อ่ะอย่าเพิ่งดูคอมเมนต์ถ้าฉันถามก่อนสองยามคือกี่โมง
10: สองยามคือเที่ยงคืน
9: นี่นี่เขียนว่าตีสอง
10: อะไรวะหลอกแกสองยามคืออะไร
9: สองยามคือเที่ยงคืน
10: ฉันสองยามเท่ากับเที่ยงคืนตีสองได้ยังไงไม่ได้
9: เธอเลื่อนก็ไปดีมีคนเขียนว่าสองยามคือตีสองสองยามคือเที่ยงคืนไม่ใช่หรอ
10: ใช่
9: ใช่ไหม
10: ตีสองคือตีสองสองยามคือเที่ยงคืน อย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยเมื่อก่อนเขาจะเป็นการตีโมงใช่ไหมสมัยยุคสยามแต่พอสมัยรัชกาลที่5มีประกาศให้นับเนี่ยนับทุ่มเป็นโมงยามในสมัยนั้นเนี่ยมีคนใช้ผิดเพี้ยนก็เลยประกาศซ้ำอีกครั้งนึงนะคะก็เคยมีประกาศมาแล้วสมัยร.4ก็มีการประกาศให้การนับเวลาเนี่ยมีความเป็นสากลมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะมีจดหมายทางราชการเลยบอกว่าย่ำรุ่งโมงเช้าหรือเช้าโมง1 2โมงเช้า3โมงเช้าสมัยก่อนเคยใช้แบบนี
9: ้อ่ะโมงนึงค
10: ือ
9: โมงนึงคือ7โมงถูกต้องป่ะ
10: อืม
9: 2โมงคือ8โมง
10: ใช่
9: 3โมงคือ9โมง
11: 4โมงคือ10
9: ไม่ละ4โมงเย็นนะ
10: อ๋อสมัยก่อนอะสมัยร.4อะเรียกว่าโมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าเมื่อก่อนเรียกแบบนี้จริงๆแล้วพอแบบช่วงค่ำอะก็จะเป็นทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มอย่างเงี้ยถึง5ทุ่ม2ยามเท่ากับเที่ยงคืนนี่ไงก็ตั้งแต่แบบ1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มสี่ทุ่ม
9: เราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกสิบโมงเราปกติเรียกสิบโมง
10: สิบโมงเช้า
9: ถ้าเกิดเป็นคนต่างจังหวัดก็จะเรียกว่าสี่
10: โมงเช
9: ้
10: า
9: ถ้าเป็นพี่พีเคสิบนาฬิกา
10: สิบนาฬิกาแล้วก็ต้องมีเศษเวลาเป็นสไตล์ฝรั่งเข้าใจยังอีกสมมติว่าสิบโมงห้า
9: พี่เคจะไอไหมกูถามไปดิ
10: อีกสิบนาฬิก
9: าสามป่ะ
10: อีกสิบนาฬิกาสิบเอ็ดโมงอยู
9: ่ต้องบอกว่า
10: ข่าวเช้าเฟิร์สคลาสนี่เป็นเอกลักษณ์นะจ๊ะการขานเวลาเขา
9: สองยามคือเที่ยงคืน
10: ทีนี้พอมาร.6 อ่ะเขาเปลี่ยนระบบการเรียกเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงตามหลักสากลก็เลยทีเนี้ยมันก็กลายเป็นแบบ6โมง7โมง8โมง9โมงมันเรียกในยุคสมัยรัชกาลที่6 6โมง7โมง8โมง11โมงแล้วก็เที่ยงเนี่ยจนกัดแบบยุคร.6 เป็นการเรียกเวลาแบบที่พวกเราเรียกกัน
9: ใช่แบบ24ชั่วโมง
10: ใช่เริ่มสมัยรัชกาลที่6
9: 13กันยา2460
10: อันนี้แหละที
9: ่เริ่มใช้24ชั่วโมง
10: แล้วก็ใช้หลักเป็นภาษาราชการก็คือ7นาฬิกา8นาฬิกา
9: ฉันชอบพี่ทีมงานก็คือเอานาฬิกามาให้ด้วยค่ะนี
10: ่
9: เอามาให้ดูด้วยว่าแต่ละโมง
10: แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าไอ้ระบบโมงอ่ะคนแถบภาคอีสานอ่ะยังเรียกอยู่ยังคุ้นชินกับสมัยแบบก่อนรัชกาลที่6
9: ก็โมงนึงก็คือ7โมง2โมงก็คือ8โมง3โมง3โมงเช้าแล้วแต่ถ้าเกิดมีคำว่าเช้าโอเคนะ
10: อ๋อผู้ใหญ่คนแก่เขาก็เลยเรียกแบบความว่าโมงอยู่ไงเธอเพราะว่าไปว่าเขาไม่ได้ยุคเขาไงเข้าใจปะยุคสมัย
9: แต่ว่ามันก็ต้องมีคำว่าเฮ้ยนี่มันโมงเช้าไอ้มันมีคำว่าเช้าหน่อยได้ไหมล่ะ
10: สองโมงแรงคือบ่ายสองอะไรวะงงหมดแล้วเนี่ย
11: โมงแรงใช่บ่ายสอง
10: โมงแรงภาษาอะไร
11: ภาษาเหน
9: ืออ
10: ๋อ
9: มื้อแรงก็คือมื้อเย็น
10: อ๋อเข้าใจ
9: แล้วอันนี้เข้าใจแต่ว่าประเด็นคืออาก็บ้านใครบ้านมันแล้วกัน
10: เออเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นแต่ละภาคยุคเจนซีแล้วไม่รู้เรื่องเลยใช่ก็คือเด็กรุ่นใหม่เขาก็เรียกเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงกันหมดแล้วแต่ว่า
9: ขอโทษนะแล้วภาคใต้เลขตี10ตี11คืออะไรอ
10: ่
9: ะ
10: ใช่ๆภาคใต้มีงงภาคใต้งงกว่าอีสานอีกอ่ะภาคใต้งงเรียกเวลางงมาก
9: เธอหนุ่มใต้คนไหนหรือว่าสาวใต้คนไหนตอนนี้เธอใน4บ้านน่ะบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าตี10ตี11คืออะไรอ่ะ
10: มาโอไปบอกว่าแปลกอย่างนึงเราเรียก 6:00 นถัดไปเรียก 1:00 น 6:00 นแ
9: ล้วบ่าย 6:00 นเรียกว่าอะไรอ่ะ
10: บ่าย 6:00 นก็เรียกบ่าย 6:00 นบ่ายโมงคือ
9: 13นาฬิกา
10: ก็บ่ายโมงก็ทำให้แบบต่างชาติมาเรียนภาษาไทยอ่ะเจสันน่ะงงมากเรียกเวลาของคนไทยงงมาก
9: ตี10คือรายการอนันทราบค่ะ
10: ตี10ตี10มันเป็นภาษาทางของคนใต
9: ้ก็ตี10ตี11นี่ไง
10: เออ
9: เน
10: ี
9: ่ย
10: 4ทุ่มอ่ะตี10ใช่ไหม4ทุ่มคือ
9: เออก็ถือให้ตี10
10: ใช่ตี10
9: ก็คือมา4ทุ่ม
10: ใช่4ทุ่มตี10คนใต้
9: อ๋อนี่ไงรายการ
10: รายการตีสิบ
9: พี่วิทยาวัฒน์คำคนตายเหรอ
10: ไม่ภาคใต้ไม่เกี่ยวเช้าหรือมืดเรียกตีนำหน้าหมดเลย
9: ค
10: ุ
9: ณวิทยาวัฒน์เป็นคนสงขลา
10: เออ
9: ก็ใช้รายการตีสิบเพราะว่าสี่ทุ่ม
10: ก็เลยใช่จำได้ว่าตีสิบมาสี่ทุ่ม
9: เออนี่เห็นไหมล่ะตีสิบมาสี่ทุ่ม
10: เออนี่ไงตีสิบตีสิบคือรายการค่ะ
9: อันนั้นทราบค่ะเกิดทันอยู่
10: ถ้าบอกรอเจอกัน5โมงนี่รอกันไม่เจอเลยนะคนหนึ่งเช้าอีกคนหนึ่งรอตอนเย็น
9: ภาคใต้มีแค่12ชั่วโมงค่ะแล้วหายไปอีก12อ่ะ
10: ไม่เขาเรียกก็วนกลับมาไงใช่ไหมวนกลับมา
9: เรื่องนี้เรื่องตีเรื่องจะไปถึงวันพุธไหมคะจะไปถึงวันพรุ่งนี้ไหมคะ
10: น่าจะไม่เข้าใจ
9: หล่อเธอวันพุธมันเป็นแปลกมันเลิศเลยหรอ
10: เธอลองปะล่ะเดี๋ยววันนั้นฉันจะให้เธอมาจัดรายการ
9: ฉันอยากรู้ว่าฟิลมันเป็นไง
10: เธอมาไหมล่ะพร
9: ุ่
10: งน
9: ี้ฉันก็เคยตื่น
10: อ๋อพรุ่งนี้ฉันหลับเธอมาไหมล่ะ
9: ไม่
10: พรุ่งนี้ฉันลาอยู่แล้ว
9: ฉัน
10: ไปฟิลิปปินส์น่ะ
9: พรุ่งนี้มีใครมาแทนหรอ
10: แนนปะ
11: น่าจะเป็น
10: พี่
11: แนน
10: น่าจะแนนมาแทน
9: ก็คือมีพี่แนนพี่เคแล้วใครอีก
10: มาตูมพรุ่งนี้น่าจะเป็นมาตูมมา
9: แต่พี่เคกับมาตูมน่าจะเข้ากันได้ดี
10: อ๋อเขาสนุก
11: เลยส
10: นุกเลยถ้ามาตูมมา
9: หรอมันจะเลิศเลยหรอ
10: มันจะเลิศ
9: พี่บุ๊กโกมาสิคะพรุ่งนี้ขอโทษนะกูเบรกละ
12: แฉข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โชว์หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชว์หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: นี่เสิร์ชหาของกินแล้วนะ
8: บุกก็อยากกินน้ำพริกกะปิละ
7: อยากกินน้ำพริกกะปิอยากกินเป็ดย่างเกลืออยากอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่าง
8: เธอน้ำพริกกะปิใช่ป่ะฉันน่ะซื้อที่ฟูจิเว้ยฟูจิมันจะมีซ
7: ุ้
8: ม
7: ใ
8: ช่เธอขับรถไปจอดนั่นมันจะมีซุ้มแบบทำอาหารไทยอ่ะแล้วก็แพ็คกลับบ้านอ่ะเทคเอาเวย์อ่ะอร่อยมาก
7: จอดรถในนั้นได้ใช่ป่ะ
8: ได
7: ้เออฉันเคยไป
8: เออเธอแล้วมันจะมีแบบซุ้มอาหารไทยอ่ะแล้วฉันก็ที่บ้านบางทีไม่ทำกับข้าวบางทีแบบมีแบบแกงเขียวหวานมีแบบอาหารไทยเยอะ
7: แล้วข้าวซื้อตรงนั้นได้เลยเหรอ
8: ซื้อในซูเปอร์นะในซูเปอร์มันจะมีแบบใส่ถุงเอาไว้อ่ะมีน้ำพริกกะปิด้วยแล้วมันจะหมดไวฉันจะซื้อที่นั่นอ่ะบ่อยเวลาอยากกินปลาทูน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อย
7: เออหลายคนบอกเริ่มมาน้ำพริกหนุ่มละนะเดี๋ยวไส้อั่วแล้วก็จะไปจะ
8: ต้องอ่ะเธอเรื่องพอกผิวปานิตาพอกผิว 100% ยังไง
7: เป็นไวรัลของโรงเรียนบ้านสวนออกกฎเหล็กงดพอกผิวบอกผิวธรรมชาติพวกเธอก็สวยมากแล้ว
8: ที่ชลบุรี
7: ใช่กลายเป็นเรื่องราวนะคะโรงเรียนบ้านสวนสันอนุสรจังหวัดชลบุรีได้ออกประชาสัมพันธ์ระเบียบการแต่งกายเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมของนักเรียนซึ่งมีอีกหนึ่งข้อระบุว่างดพอกผิว พร้อมเห็นสั้นๆว่าสีผิวธรรมชาติของพวกเธอสวยมากแล้วนะเออชอบน้องเถอะถ้าอยากพอก็พอให้เนียนถ้าไม่เนียนโดนเห็นไหมล่ะ
8: อ๋อโรงเรียนเขาไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเกิดว่าพอต้องพอให้เนียน
7: พอให้เนียนได้ไหม
8: ไม่แต่ว่าเด็กเจนซีอะไปเจนซีไปปลายอะเนาะคือเขาจะมีวิธีการแต่งหน้าแบบโตอินก็คือใช้สีขาวสุด
7: คือหน้าขาวสุดหน้าคอคนละสี
8: ใช่ก็คือหน้ากับคอสีเดียวกันแต่แขนคนละสีก็คือเวลาพอกับพอแค่นี้แต่ตรงเนี้ยไม่ได้พอแขนไม่ได้พอ
7: เนี่ยโรงเรียนเขาก็ได้รับไม่ได้
8: รับไม่ได้ถ้าพอต้องพอทั้งตัวไปเลย
7: เขาบอกว่าถ้าเกิดพวกเธอจะพอกะก็พอให้เนียนเพราะถ้าพอกมาไม่เนียนโดนแล้วก็คือขอแบบกันน้ำด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยโต๊ะนักเรียนที่สีน้ำตาลอะมันติด เข้าใจไหม
8: มันเลอะติดไปทั่วเนาะ
7: เออซึ่งแน่นอนนะ
8: ชอบกราฟิกโรงเรียนด้วยอะ
7: เออเนี่ยเห็นปะล่ะเนี่ยชาวเน็ตบางรายก็บอกว่าไวรัลมานิต้าพ่อได้ลูกแต่ต้องไม่โป๊ะมานิต้าจะอดมีความรู้ไหมถ้านักเรียนตื่นมาพอกผิวทุกวันขยันมานะใช่เพราะฉันเคยถามคนนึงตื่นตีสี่พอกผิวก่อนมาโรงเรียนทุกวัน
8: ทาทั้งตัวหรอ
7: เออพอกผิวอะ
8: หรอ
7: แล้วเขามีเทคนิคคือพอกเสร็จเขาต้องเอาแป้งฝุ่นลงป่ะเธอ
9: ใช่แป้งฝุ่นลงสุดท้าย
8: ไม่ให้มันเหนอะ
9: ใช่ครับ
7: ไม่งั้นติดเบาะติดอะไรนะเธออ
8: ๋อหรอ
7: แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนพอกผิวไม่ต้องขึ้นรถนะต่อให้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต
8: ่ถ้ามัธยมตอนนี้ฉันว่าเจนอัลฟาไม่ใช่เจนซีละเธอว่าไงเจนอัลฟาไหม
7: ไม่หรอก
8: มัธยมอะแต่ตอนนี้มันเป็นเทรนด์จริงๆนะทุกคนมันก็คือการแบบพอกผิวโดยการที่เขาจะพอกประมาณหน้าแต่งหน้าแบบโตอินคือใช้รองพื้นหรือว่าคุชชั่นน่ะสีขาวสุดขาวแบบขาวสุดแล้วก็ทาถึงนี่แขนบางคนทาแต่ขาไม่ทาเพราะประหยัดไง
7: คือฉันเข้าใจได้นะเธอว่ามันเป็นยุคของแต่ละยุคตอนที่ฉันเรียนหนังสืออยู่มัธยมปลายอ่ะฉันก็ชอบทาอุทัยทิพย์พี่ป่า
8: เออใช่ใช่แต่ยุคฉันน่ากินน้ำแดงเพราะที่โรงเรียนไม่ให้แต่งหน้าแต่ก็เลยต้องกินน้ำแดง
7: วันไหน
8: จิบน้ำแดงปากจะแดงไง
7: สมัยก่อนเธอรู้ป่าวว่าใครใส่แบบว่าแว็กเจลเขาเรียกว่าเยลเนาะใส่ผมอ่ะเธอรู้ป่าวให้สระผมหน้าเลยนะให้สระผมหน้าโรงเรียนเธอฉันกำลังงงว่าเนี่ยถ้าพอกเงี้ยมันไม่ติดเสื้อผ้านักเรียนเหรอวะ
8: ติด
7: เราสักยังไงอ่ะ
8: เขาฮิตกันนะโรงเรียนอ่ะนักเรียนอ่ะตอนนี้นักเรียนมัธยมเขาฮิตกันให้พอกผิวขาวๆแบบนี้เลยขาวแบบขาวแบบขาวจูออนอ่ะแกเข้าใจป่ะขาวจูออนอ่ะ
7: แล้วไม่พอกหน้าพอกคอกันเหรอลูก
8: เออเป็นเทรนไง
9: จะเป็นอย่
8: าง
9: นี้ไหม
8: เป็นเทรนหน้ากับตัวคนละสีบางคนหน้าขาวไว้ก่อนแต่ตัวแบบสีปกติก็มีหรือบางคนหน้าปกติแต่ว่าตัวขาวมากขาวแบบขาวแบบขาวซีดเลยนะขาวแบบขาวเบอร์หนึ่งอ่ะเออ
7: ขาวแบบประกวดนางงามอ่ะ
8: เอออย่างนั้นแหละเขาฮิตกันตอนนี้มัธยม
7: อ่ะก็โรงเรียนก็บอกแล้วว่าอยากให้พอกผิวให้มันเนียนด้วย กินน้ำแดงผสมน้ำส้ม
8: สีปากจะสวยมาก
7: จ้ะพี่ดา
8: ตอนเด็กๆฉันกินน้ำแดงอย่างเดียวเลยตอนเรียนมัธยมกินน้ำแดง
7: พี่ดาอยู่ร้อยปีก่อน
8: อุ้ยแรงมาก
7: เออก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่วัยแล้วแต่อะไรกันไปเธอเข้าใจป่ะอย่ามาว่ากันว่ายุคใครยุคมัน
8: ฉีดน้ำหอมต้องอะไรก่อน
7: น้ำหอมมันมีไม่กี่ห้อหรอ
8: ใช่จริง
7: เข้าใจป่ะ
8: เธอแต่สมัยเธอคืออุทัยทิพย์ใช่ไหม
7: ใช่ทาปากอ่ะแล้วก็ปัดแก้มทาแก้มด้วย
8: เออทาแก้
7: ม
8: อุทัยทิพย์แล้วเมื่อก่อนอุทัยทิพย์อ่ะเขาก็รู้ว่านักเรียนใช้เน
7: า
8: ะ
7: เขา
8: ทำเป็นลูกกลิ้ง
7: เออ
8: เนี่ยทุกคนต้องพ
7: กจนตอนหลังมันเป็นตินไงเธอ
8: เ
7: ข้าใจป่ะ
8: ใช่แต่อุทัยทิพย์อ่ะทาปากสวยนะ
7: จริง
8: ตอนเด็กๆอ่ะ
7: แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ชาแล้วล่ะแต่ว่ามันผสมน้ำยังกินได้อยู่นะ
8: ชอบที่ทำเป็นลูกกลิ้งอ่ะเขารู้ไง
7: เขารู้ว่าขวดเล็กๆอ่ะเธอ
8: ใช่ขวดเล็กทำเป็นลูกกลิ้ง
7: แล้วตอนนั้นคืออ่าใช่ถูกต้องยี่ห้อนี้แหละเธอ
8: หน้าสไปค์คอโคกต่อขอบคุณน้ำหมดเวลาแล้วหรอ
7: หมดแล้ว
8: เธอเราต้องไปแล้วอีก1นาทีได้ทัน
7: แก้บนหน่อยไหมล่ะ
8: ได้อ่ะเธอเล่าเลย
7: หรือเธอจะไปบ้านรุ่นราคาประหยัด200บาท
8: ได้แล้วแต่เธอ
7: เออเอานี้ดีกว่าแก้บนดีกว่าคือฮานุ่มต่างชาติแก้บนก็คือนี่ไงเธอ2คนแล้วนะเนี่ยเธอแยกพระพรหมไงเธอพระพรหมเอราวัณไงเธอเขาแก้บนเขาเอานางรำมาเยอะมากเธอเนี่ยชุดใหญ่แก้บนขอพรแล้วก็สมความปรารถนาคลิปดังกล่าวเป็นนักธุรกิจต่างชาติพร้อมความบันเทิงเรื่องการแก้บนศาลเท้าพระพรหมไงตรงแยกเนี้ยแยกพระพรหมเนี่ย
8: เธอต่างชาติอ่ะเขาเชื่อคนโดยเฉพาะคนจีนอ่ะนักธุรกิจใหญ่ๆอ่ะมาที่ตรงนี้ตรงพระพรหมเอราวัณเยอะมากนะ
7: ไม่ใช่แค่ตรงพระพรหมเอราวัณเธอพระพรหมของเราเนี่ยดังไปทั่วโลก
8: ใช่อ
7: ยู่มุมไหนเธอที่ลาสเวกัสอ่ะมีพระพรหมองค์นึงชื่อว่าพระพรหมซีซ่าเขาอยู่ตรงนั้นเลยนะตรงซีซ่าพาเลทตรงนั้น
8: อ
7: ่ะเขาอะไรว่าเธอแต่ก่อนอ่ะคุณเป็นคนไทยแล้วเอาพระพรหมทุกวันนี้ยังอยู่แล้วคนไปขอก็ยังได้อยู่เธอ
8: แต่นักธุรกิจคนนี้เขาใช้นางรำอ่ะ180นางรำแสดงว่าประสบความสำเร็จมากคือหลายๆคนน่ะเขาก็บอกว่าเขาเคยขอไว้บอกขอให้มียอดขายอ่ะสูงถึง9หลักแล้วเดี๋ยวจะมาแก้บน9หลักก็หลักร้อยล้าน
7: เธอรู้ป่ะก่อนที่จะเป็นหนุ่มคนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักเทรดอ่ะก็เอามาเยอะเหมือนกันเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแล้วก็ขนเงินจากกระเป๋ามาด้วยให้ดูเลยว่าเทรดได้อ่ะแล้วก็มาแก้บนด้วยนางรำตรงเนี้ยอยากให้ท่านให้ไข้พรคนไทยด้วยอ่ะหรือว่าเราบนน้อยไป
8: นั่นน่ะสิ
7: เราต้องเอาจัดจุกๆถ้าเราได้เยอะอ่ะ
8: เออใช่ต้องจัดจุกๆแบบนี้
7: เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปบนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเธอถ้าเราทำเหมือนคนอื่นทั่วไปอ่ะเรารอคิวยาวเลยเหมือนที่เราจะขอเรื่อง
8: 180นางรำ
7: เหมือนที่เธอจะขอเรื่องเนื้อคู่อ่ะ
8: เธอต้องไงเต็มที่กับมัน
7: เขาต้องเต็มที่เพราะฉันไปถามหลายคนนะคนบอกว่าไปทำเหมือนปันๆแล้วได้ผล
8: เออจริงเหรอ
7: บางคนเป็นรุ่นยุคนักข่าวรุ่นแรกๆเลยได้หลัวผูกมา
8: 100ดอก
7: เกิน
8: หรอ
7: เกิน
8: ต้องแบบใหญ่ๆ
7: เกิน
8: อ้าหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณด้วยสำหรับเช้าวันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีค่ะ
7: เวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าจะพบกับเราครบหรือเปล่าต้องรอติดตามแต่พรุ่งนี้เจอพี่พีเคแน่นอนไปละค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
12: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
13: กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: EFM Fandom Live
4: Apple Mim สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวโทรกลับไปหานะคะเป
6: ็
4: นแฟนคนแรก
7: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องมิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลมิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายจากเรือสำราญ MV Hondius ขึ้นที่เกาะเตเนริเฟของสเปนก่อนจะบินไปเนเธอร์แลนด์เพื่อกักตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
16: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
17: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
12: ผู้โดยสาร6คนสุดท้ายและลูกเรือบางส่วนของเรือสำราญ MV Hondius ของบริษัท Ocean Wide Expedition ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสฮันตาที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งของเกาะเตเนริเฟของสเปนได้ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วโดยผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย1คนและชาวนิวซีแลนด์1คนทุกคนถูกพาตัวลงจากเรือ MV Hondius โดยขึ้นเรือเล็กไปยังเกาะเตเนริเฟก่อนจะขึ้นเครื่องบินไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อกักตัว การลงจากเรือครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของปฏิบัติการที่ซับซ้อนซึ่งจนถึงขณะนี้มีการอพยพและส่งตัว94คนกลับประเทศที่พำนักอาศัยหลังจากเรือ MV Hondius ออกเดินทางจากตอนใต้ของอาร์เจนตินาเป็นเวลา41วันโดยยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือลำนี้ยังคงที่อยู่ที่3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์2รายและชาวเยอรมนี1รายโดย2รายยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาด้านองค์การอนามัยโลกแถลงว่าขณะนี้มีผู้ป่วย7รายยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสและอีก2รายที่ต้องสงสัยซึ่งรายหนึ่งเสียชีวิตก่อนได้รับการตรวจและอีกรายอยู่ที่เกาะติสตันดากุนยาเกาะห่างไกลในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ซึ่งไม่มีการตรวจหาเชื้อไวรัสในพื้นที่ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคตับอักเสบจากกรมควบคุมโรคอาการและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: โรคตับอักเสบผู้ที่ติดเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงถึงขั้นตับวายอาการที่พบบ่อยได้แก่มีไข้ปวดท้องถ่ายเหลวอ่อนเพลียปวดตามข้อเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองอาจมีการปวดบริเวณตับใต้ชายโครงขวาหรือบริเวณลิ้นปี่ปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติหรืออุจจาระสีซีดในบางรายอาจพบผื่นในผิวหนังภาวะหลอดเลือดอักเสบไตอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยมีระยะการฟักตัวเฉลี่ย 28-30 วันมาตรการในการป้องกันตนเองที่แนะนำคือสุกร้อนสะอาดโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบๆสุกๆและกรณีที่อาหารปรุงไว้เกิน2ชั่วโมงควรอุ่นให้ร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้งพร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและใช้สบู่ล้างมือก่อนปรุงอาหารและรับประทานอาหารหลังขับถ่ายหลังดูแลผู้ป่วยหรือหลังสัมผัสสิ่งสกปรกเลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและมีบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะใช้พาหนะอุปกรณ์ส่วนตัวในการรับประทานอาหารและน้ำดื่มรวมถึงเลือกวัตถุดิบที่สะอาดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: ยาเสพติดทุกชนิดมากล้นสารพิษอย่าคิดได้ลอง
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
21: EFM News
22: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
23: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
24: EFM Playlist of the Week
25: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
26: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะฟ้ารักพ่อค่ะตอนนี้ฟ้ารักพวกเราฟ้าก็เลยโปรยปลายฝนมาให้พวกเรารู้สึกเย็นฉ่ำใจกันไปเลยค่ะพี่กวงคุณผู้ฟังคะ
2: แต่เช้าตรู่เลย
1: เมื่อเช้ามันอึมนะแต่มีคนบอกว่าฝนทำท่าจะตกเพราะพี่เอกบอกแล้วว่าพี่อ้อมฝนตกนะตอนก่อน7โมงประมาณช่วง6โมง40นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากใช่ป่ะแต่ตอนสักประมาณจะ10โมงเนี่ยลงมาจริงๆแล้วพื้นเปียกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังขับรถไปไหนมาไหนในช่วงเวลาแบบนี้ก็เอารถไปเปลี่ยนดอกยางหรือไปตรวจดูซะหน่อยตรวจดูที่ปัดน้ำฝนเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในช่วงของสัปดาห์หน้าแต่ว่าตอนนี้ถ้าดู forecast อากาศสำหรับกรุงเทพนะคะเรียกได้ว่าตกทุกวัน
2: จริงก็มีฝนเรื่อยๆ
1: บางวันบางวัน 50% บางวันไปจนถึง 70% เรียกได้ว่ามาเร็วกันเลยทีเดียวก็หวังใจว่าจะมาถูกที่ถูกเวลาแต่เรากะเกณฑ์อะไรกับฟ้าฝนได้ไหม
2: ไม่ได้เลย
1: อยากให้เราเคยตอนเด็กๆ เนาะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมอยากให้ฝนไปตกตรงที่ชาวนาที่เขาต้องการชาวสวนชาวไร่ไปตกในเขื่อนอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นความอยากของเราแต่เราทำไม่ได้แล้วเราก็อยู่กับมันมาแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยพอหน้าร้อนเดี๋ยวแล้งหรือจริงๆหน้าฝนบางพื้นที่ก็แล้งเอาใจช่วยนะคะพี่น้องเกษตรกรตรงนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เอาใจช่วยพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะแบบเฮ้ยทำบ้านไม่ทันบางคนน้ำรั่วน้ำซึมนะ
2: ใช่ครับ
1: มีนะและสิ่งที่ต้องระวังในช่วงฤดูกาลนี้คืออะไรเข้าห้องน้ำมีสิ่งแปลกปลอมบวบขึ้นมาอันนี้ต้องระวังแล้วแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานที่จะเบื้อขึ้นมาจากท่อห้องน้ำอันนั้นมี1กับ2เวลาเขาหนีฝนเขาจะหนีมาซุกในที่อุ่น
2: ก็ซึ่งคือบ้านเรานั่นเอง
1: และคือรองเท้าที่อุ่นในที่นี้และที่อับด้วยมันจะเป็นรองเท้าเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระวังนะคะสำหรับใครที่อยู่เป็นบ้านเป็นหลังๆที่มีพื้นที่นู่นนี่นั่นแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคอนโดบางทีเดี๋ยวนี้พี่เขาก็ขึ้นลิฟต์
2: ใช่ครับ
1: เวลาปลดคนเขาก็ขึ้นลิฟต์
2: ใช่ใช่
1: วิวัฒนาการนี่เรื่องนี้เดียวคือกดลิฟต์เองอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: คือตอนนี้เขาแค่กดลิฟต์เองไม่ได้ป่ะพี่กวง
2: ครับ
1: แต่ถามว่าขึ้นได้ไหม
2: ข
1: ึ้
2: นได้
1: ขึ้นได้เพราะมันก็มาบางทีมาตามท่อนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะคุณผู้ฟังก่อนอื่นเลยถ้าคุณจะต้องดูแลตัวเองกรมอุตุเขาว่ายังไงรู้ไหม
2: คร
1: ับพอมุตุเซตว่าถ้าเป็นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเพราะว่านี่ก็คือการดูแลตัวเองเพราะบางทีมันก็มีข่าวแผ่นดินไหวด้วยนี่นั่นการดูแลตัวเองอะเนาะถ้าเป็นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวตรวจสอบได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแต่ถ้าเป็นแรงสั่นสะเทือนจากหัวใจแอดมินคงรับมือไม่ถูกจริง
2: ตายแล้ว
1: เนี่ยเขามาแรงมากเลยนะกรมอุตุนกอะตอบเล่นแบบสนุกถูกใจมากแต่มันทำให้เข้าถึงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปในแอปของเขาเพื่อไปดูว่าตอนนี้สถานการณ์1 2 3 4เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ติดตามกันสักนิดนึงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอค่ะคุณผู้ฟังฝนไม่ตกอยู่ดีๆอยู่ๆก็วืดมาแล้วพายุก็แรงอาจจะทำให้บางคนไม่ได้เตรียมตัวถูกไหม
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกถ้าเครียดไปดูคนที่คุณชอบใช่ไหมจะดูยายเนยก็ได้วันนี้มีเดี๋ยวนี้มีพี่สาวละ
2: มีพี่สาวโทรมา
1: พี่เบียงพี่เบียงเรียนจบกลับมาละไปเรียนอยู่ตาเฉียวจ้ะในขณะที่เราก็ดูสลับกันดูยายเนยที่ attitude เต้นแรงตลอดเวลาแต่เต้นเก่งนะในขณะเดียวกันก็ยังไม่ไหวจะต้องไปดูยายสังยายสังเด็กตลกนั่นก็ดูกันไปก็แล้วแต่บางคนก็เลือกดูเมนของตัวเอง
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมคะมีความสุขจะดูเมนของตัวเองคนไหนมันเยียวยาได้จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังคนบอกว่าเนี่ยทำไมเขาถึงชอบแต่คนเนี้ยแต่ถ้าเขาชอบแล้วมันทำให้ระหว่างทางในชีวิตของการทำงานของเขามันแบบฮึบอะไม่เบิร์นเอาอะพี่กวง
2: จริงๆเป็นกำลังใจนะ
1: อืมแล้วถามว่าคนที่สิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่ด้อมไหนๆแต่สมมติเราสนใจแกดเจ็ตมันก็ไม่ต่างกับเราเป็นแฟนพันธุ์แท้แกดเจ็ตอะและจะผิดอะไรถ้าอีกคนนึงเขาจะสนใจใครถูกปะเพราะฉะนั้นเราไม่ตัดสินใครนะคะอะไรที่ทำให้ใครสักคนนึงเขามีกำลังมีกระจิตกระใจลุกขึ้นมาทำงานและเดินต่อไปในชีวิตสนับสนุนเถอะและคนไทยอย่างเราค่ะสิ่งที่จะทำให้เราลุกขึ้นมามีชีวิตได้อีกอันนึงคือเที่ยงนี้กินอะไรเที่ยงนี้กินอะไรดีคุณผู้ฟังเที่ยงนี้กินอะไร
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
1: เรียกได้ว่านะคะเมื่อคืนนี้เราก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณไนท์สุภรัตน์เจ้าของธุรกิจ Gen Z นะผู้ก่อตั้งบริษัท Content Creator and Social Media นะคะก็เรียกได้ว่า เขาดูแลครบวงจรไม่ว่าจะเป็นงานคอนเทนต์งานโปรดักชันหรือกลยุทธ์โซเชียลแบรนด์อะไรพวกอย่างนี้คุณผู้ฟังจากเด็กสถาปัตย์เขาเป็นเด็กสถาปัตย์นะแต่เมื่อเราสะสมแบบเขาเรียกอะไรประสบการณ์มันสามารถพาตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นได้คำว่าทำงานไม่ตรงสายก็รายได้ดีมีจริงค่ะใครอยากจะรู้เป็นยังไงย้อนไปดูได้นะคะ EP ล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค่ะ
3: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันอังคารลองออกไปนั่งเล่นในที่ใหม่ๆเผื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศและได้เจออะไรที่ช่วยให้จิตใจได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
11: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
11: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทโธพุทโธนะครับพรุ่งนี้ฟูลทีมค่ะเผือกเติ้ลแล้วก็หอมหัวข้อที่เราจะโหวตกันเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงห้าทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เรียกได้ว่าเวลาตอนนี้คือ10โมงกับอีก42นาทีคุณผู้ฟังบอกว่าเวลาพี่อ้อมมาเนี่ยรู้สึกจะซ้อมวันหยุดเดี๋ยวคุณผู้ฟังเราจะซ้อมวันหยุดทุกวันไม่ได้เพราะอ้อมมาทำงานทุกวันใช่ไหม
4: ใช
3: ่ซ้อมกินข้าวเที่ยงก่อนดีกว่าและเมนูคุณผู้ฟังน่ากินมากอ่ะพี่กุ้งคุณผู้ฟังเที่ยงนี้พี่สาวให้พี่เขยทำหมูผัดกิมจิพี่สาวทำซุปกิมจิแล้วมีปิ้งย่างนิดหน่อยหิวตั้งแต่เมื่อคืนละนี่คือมื้อเที่ยงที่บ้านเหรอ
4: นี่สายซีรีส์นะ
3: เออแบบนี่คือมื้อเที่ยงที่บ้านเหรอตัดมาทางเราถ้าดูซีรีส์อย่างมากก็เอาน้ำลวกอ่ะ
4: มาม่าอะไรอย่าง
3: เงี้ยดีไม่ลวกแขนในขณะที่บางคนเที่ยงนี้ทานมังสวิรัติตามวันเกิดเลยค่ะซื้อต้มแซ่บไข่เจียวมาทานขนาดเธอเป็นต้มแบบมังสวิรัติเธอยังเลิศ
5: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release

0: ไอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: EFM Playlist of the Week
3: Chant of the Week
4: Number 1
5: ฉันพูดไม่เป็น
6: อู้บ่อจ้าบี้สุกริต
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกพื้นที่ภายใน3เดือนกำชับข้าราชการห้ามยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในไทยกำชับข้าราชการห้ามพัวพันกับต่างด้าวที่กระทำผิดหากพบเอาผิดทั้งอาญาวินัยร้ายแรงคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้สั่งการมาตรการ3ระยะได้แก่1มาตรการเร่งด่วน3เดินเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายที่มีพฤติการการกระทำผิดในทุกรูปแบบ2มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อที่จริงเอกสารหลักฐานต่างๆร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง3 มาตรการระยะยาวระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดหากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยได้รับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีที่มีการตรวจพบพยานหลักฐานว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นำเงินของวัดไปจ่ายโบนัสให้กับลูกศิษย์หลักแสนบาทต่อคนในช่วงปี2555ถึง2559ซึ่งเข้าข่ายใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์โดยขณะนี้ตัวพระอาจารย์คึกฤทธิ์ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำการเดินหน้าตามโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อเติมน้ำช่วยประชาชนในยามที่ขาดแคลนน้ำเป็นอีกภารกิจที่กองพันทหารช่างที่52ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: พันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งภายใต้โครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในอำเภอหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้านปริมาณรวม 6,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำใช้ให้กับประชาชนจำนวน10ครัวเรือนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งนี้กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข02 02-241-4037และ02-241-4068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
9: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคนเหงาที่ไม่เคยเหงานะคะคนที่ไม่เคยเหงาเนี่ยต่อให้กินข้าวคนเดียวเขาก็ไม่เหงาป่ะพี่กวง
2: จริงบางคนเขาก็สะดวกอย่างนั้น
1: ถูกบางคนรู้สึกอึดอัดด้วยซ้ำมากินข้าวหลายคนชักเอชักขี้เกียจฟังคนอื่นคุยแล้วก็อยากกินข้าวคนเดียวแต่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดการที่คุณใช้ชีวิตคนเดียวได้ดีแต่นั่นก็แปลว่าคุณใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ด้วยก็ดีถูกไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนแล้ววันนั้นเรากำลังรู้สึกอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครก็แล้วแต่ขอให้คุณกินอิ่มนอนหลับอันนั้นคือสิ่งที่ดีปะ
2: ใช่เลย
1: เหมือนคุณผู้ฟังยังคงส่งเมนูของตัวเองมาอีกข้าวเหนียวไก่ย่างอ่ะพี่กว
2: างอยากกินเลยอ่ะ
1: เป็นไงส้มตำไก่ย่างอ่ะแต่เนี่ยแล้วไปอยากกินของคนอื่น
2: โอ้แต่มันน่ากินจริงนะเมื่อกี้ต้มแซ่บไข่เจียว
1: ต้มแซ่บไข่เจียวไม่เคยได้ยินอ่ะมันดูเลิศอยู่นะหลายคนส่งข้อมูลมาว่าบางคนจะกินหมูทอดบางคนจะกินไก่ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ก็หวังใจว่าถ้าอะไรอะไรมันดีขึ้นของที่มันเคยขึ้นขอให้ถูกลงมาเรายังรอจุดนั้นอยู่ใช่ปะ
2: ใช่ไม่ค่อยเจอ
1: ตอนนี้ยังนะขึ้นแล้วขึ้นเลย
2: ขึ้นแล้วขึ้นเลย
1: แต่บางทีพอมันขึ้นแล้วขึ้นเลยจุดนึงเขาไม่ลงแต่เขาเพิ่
2: ม
1: เนื้อสัตว์ให้เราก็ถือว่าโอเคนะคะก็อย่างที่บอกอยากให้คุณผู้ฟังกินอิ่มนอนหลับเพราะสุขภาพที่ดีอ่ะบางทีมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ากินนอน
2: ใช่
1: ใช่ป่ะ
2: กินได้นอนได้ก็แฮปปี้แล้วนะ
1: ถูกไหมกินได้นอนได้แล้วนอนแต่ละคนไม่เท่ากันเขาบอกว่าเน้นว่าตื่นมาขอให้คุณสดชื่นรู้สึกว่ามีกำลังไม่ได้ตื่นมาแล้วง่วงเพลียตลอดทั้งวันถ้าง่วงเพลียตลอดทั้งวันตลอดบ่อยๆบ่อยๆเป็นสัปดาห์อันนั้นอาจจะต้องดูว่าการนอนของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็ฝากดูกันไว้ด้วยนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่เราต้องพบหมอจริงแต่ก่อนจะพบหมอคนที่พบทุกอย่างคือตัวเราป่ะ
2: ใช่เลยคร
1: ับ เราต้องสังเกตอาการเรานะคะขอให้คุณผู้ฟังแข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีเพลงของเรามีรายการของเราเขาเรียกว่าเพิ่มสุขภาพใจให้มันดีขึ้นป่ะพี่กวง
2: ใช่เลยใช่เลยครับ
1: เพลงก็อยากได้เล่นเกมเดี๋ยวมันจะมีบางช่วงที่มีให้เล่นฟังนู่นฟังนี่พูดคุยกันส่วนคุณผู้ฟังที่งอนว่าไม่ขอก็ได้เมื่อวานสิ่งที่ขอไม่ได้เพราะจะได้ทุกวันไม่ได้ย่าใจเพราะจะเอาทุกคนคนเดียวเปิดทุกวันเพื่อเธอไม่ได
3: ้ EFM Fandom Live
4: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: Process จะมาพบกับคุณในวันที่14ก็คือพฤหัสนี้นะคะกับซิงเกิลใหม่ค่ะคุณฟังติดตามกันเลยทีเดียวนะคะติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับน้องแนนของเรานะคะกับพี่ดาวป้าพี่กวงแนนดาวนะครับวีคนี้นะเป็นแนนกับดาวเราไม่ว่าจะเป็นใครจะนั่งอยู่ตรงนี้ในเวลาเดียวกันเสมอกับคุณผู้ฟังทุกวันพฤหัสกับ Fandom Live นะคะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทโกหมึกกับหนังปลากรอบ
3: EFM Fandom Live
4: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: การเรียนรู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
6: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวละแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
7: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: X
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
3: 2ทุ่มวันอังคารหน้า19พฤษภาคมนี้อังคารคุณโป่ง X ของเราจะบอกว่าเรื่องผีของใครจะเป็น2เรื่องที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการโอ้พี่กวงไม่ได้เรื่องง่ายนะเรื่องเล่าเรื่องผีอ่ะแล้วตอนนี้มันผีมันเยอะมากอ่ะเรื่องแบบนี้มันเยอะแล้วเราจะเล่ายังไงให้มันน่าสนใจถูกไหมคะใครที่ส่งมาแล้วนะคะเป็นก็เรียกว่าเป็นการรออีกนิดนึงแล้วมันจะได้ออกมาเป็นหนังป่ะพี่กวงนะคะก็รอติดตามดูก็แล้วกันนะคะเงินรางวัลก็ได้แถมได้บอกคนอื่นด้วยว่านี่เรื่องของเราแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมโทรมาเล่าได้ทุกวันอังคารอยู่ดีถูกปะถ้ายังไม่พร้อมส่งชิงไปเป็นหนังกับเขาเป็นภาพยนตร์แหละเขาใช่ไหมโทรมาทุกวันอังคารได้ค่ะเรามีคนมานั่งคุยตรงนี้อย่างคืนนี้อังคารคุณโปงเราจะเอ็กซ์กับเขากะลาคุณทอฟฟี่จะมานั่งกับเรานะคะตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสขสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: อังคารคุณโปง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กับบัส
3: สำหรับคุณผู้ฟังที่ขอเพลงของ Slap Kiss นะคะเมื่อกี้เรากับพี่กวงหากันแบบพลิกหาเลยนะขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอมันไม่มีจริงๆสิ่งที่เราทำได้เราก็เลยเลือกสลับคิสไปสักเพลงหนึ่งนะคะที่เราก็คิดว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน อกหักแต่บอกแฟนไม่ได้มันก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อ้าวแล้วพี่อกหักใครอ่ะทำไมพี่บอกแฟนพี่ไม่ได
4: ้
3: อ่ะอ้าวพี่เกิดอะไรขึ้นอึดอัดแย่เลยดิอ่ะไม่เป็นไรนะคะความอึดอัดของคุณจะหมดไปหลังอาหารเที่ยงขอให้ทุกคนทานอาหารเที่ยงนี้อย่างมีความสุขเลือกทานอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ครบหลายหมู่มากที่สุดสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
3: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย
3: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวัน

0: ติหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสีหศักดิ์เตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันย้ำเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออทซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
12: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยูทีอาร์แคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
7: สีหศักดิ์เตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ลดปัญหาอาชญากรรมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: นายสีหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันหรือ30วันเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่าเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเรามีวีซ่าหลายประเภทแต่สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวเห็นว่า60วันอาจจะเยอะเกินไปแต่จะมีคนที่เข้ามาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงเสนอขอลดให้เหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แต่ตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปก่อนขณะนี้กำลังเร่งรัดเสนอในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายศิริศักดิ์มองว่าเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจจะเกินความจำเป็นจะได้ดูว่าสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกจะทำในเรื่องของวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อนส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพิ่งออกมาให้ความเห็นเรื่องการลดระยะเวลาวีซ่านั้นนายศิริศักดิ์ยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะเคยให้ความเห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการในภาพรวมทั้งหมดและประเมินหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักหรือยกเลิกวีซ่าหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายศิริศักดิ์ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษแต่มุ่งจัดกิจกรรมที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเข้มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการพร้อมเชิญชวนใช้น้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดรายจ่ายได้7บาทต่อลิตรและลดฝุ่นพิษคุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานค่ะ
15: นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินโดยใช้รถโมบายหน่วยเคลื่อนที่เร็วสุ่มตรวจคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันแบบทันสมัยสามารถตรวจสอบและรายงานผลได้ทันทีช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบโดยพบว่าน้ำมันในสถานีบริการแห่งนี้ทุกชนิดมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติ๊กเกอร์ที่หัวจ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าตรวจสถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมืองและรอบนอกให้ครบ100แห่งรวมถึงขยายไปยังจังหวัดลำพูนลำปางและแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569โอกาสนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกรวมถึงเจ้าของรถที่สามารถเติมน้ำมันดีเซล B20 ได้ให้หันมาใช้น้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกหลักเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากยานพาหนะคืนอากาศสะอาดให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
16: เราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: แมทช์คนที่ใช่บายที่งานดี
9: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
9: ดีเลยขอบคุณครับ
8: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโร
4: ค
3: เลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
5: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
1: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะครับผมณัฐธาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะฮะคุณมาณัฐมนต์ภักธนนัทคุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาดวิจิตทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นหน้าค่าตาเรา2คนนะครับในบรรยากาศสดๆก็สวิตชิ่งนะครับมาดูกันที่เพจFacebook Army Radio เป็นกำลังใจให้กับทีมนักจัดรายการของเรากันได้นะครับเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่ต้องเกริ่นนำกันก่อนนะเพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวคุณสุภาพรครับก็ช่วงเวลา 9:30 นาทีนะทางด้านของท่านนายกอนุทินเนี่ยพร้อมด้วยคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็เป็นประธานในการเปิดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดพระลดราคาช่วยประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นสีสันของเช้าวันนี้เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ทันทีที่นายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางมาเปิดงานค่ะท่านก็ได้ขับรถพ่วง3ล้อค่ะที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงพร้อมด้วยนางสุภจีรอบตึกสันติไมตรีนะคะก่อนที่จะมีการขับรถ3ล้อไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะสวมบทบาทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงนะคะขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาค่ะถ้าใครรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของเรานะคะที่มีการไลฟ์สดในขณะนี้ค่ะเราก็จะมีภาพขึ้นนะคะเป็นไงคะน่าสนใจไหมคะ นี่ถ้าเป็นเราสองคนนะก็เป็นคุณณัฐา
0: เนี่ยนะก็ดูบรรยากาศนี่คึกคักมากนะคุณสุภพรนึกถึงเอ๊ะในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตามต่างจังหวัดเห็นอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ตามแบบเป็นไซต์ก่อสร้าง
0: แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้อาจจะคุ้นเคยกันนะครับซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายก็คือดำเนินการ3เดือนด้วยกันนะครับเริ่ม15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับ30วันอันนี้นะครับก็จะเป็นการนำสินค้าอุปโภคบริโภค14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับในช่องทางใกล้ชุมชนอย่างเช่นนี่เลยรถพุ่มพวงนะครับรถพุ่มพวงก็จะเป็นลักษณะที่มีรถจักรยานยนต์ที่เป็นพ่วงข้างอ่ะนะแล้วก็มีในส่วนของผักมีในส่วนของเนื้อสัตว์อะไรก็ตามแต่เนี่ยไปจำหน่ายขี่ไปตามบ้านเรือนของประชาชนรถกระบะรถยนต์ด้วยก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยซึ่งก็จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ผลกระทบจากราคาสินค้าที่มันพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ
1: ค่ะโดยรัฐบาลก็คาดว่าโครงการนี้นะคะจะสามารถที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนค่ะได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ3เดือนนะคะในส่วนของจุดจำหน่ายสินค้าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศเนี่ยรวม 3,800 คันด้วยกันจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดและร้านค้าชุมชนค่ะ129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ได้ไม่สะดวกนั่นเองค่ะ
0: อันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปคอยถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
1: ก็เป็นสีสันนะนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร
0: ่ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เพื่อเป็นการผลักดันโครงการดังกล่าวแล้วก็เปิดอย่างเป็นโครงการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับสำหรับโครงการนี้เป็นการบรรเทาผลกระทบเรื่องภาระค่าครองชีพหลายคนก็บ่นโอดครวญกันมาราคาสูงนะครับในหลากหลายอย่างในขณะนี้นะครับก็ ในส่วนของรัฐบาลเขาก็พยายามอย่างเต็มที่แหละเพื่อที่จะดูแลเนี่ยนะครับเอามาเริ่มกันที่เรื่องของพระราชพิธีที่สำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยกันบ้างดีกว่า
1: คุ
0: ณสุภาพรอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนไทยเราเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมปู่ย่าตายายของเราบรรพบุรุษเนี่ยเราก็ประกอบอาชีพทำการเกษตรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็จะให้ความสำคัญกับวันพืชมงคลหรือที่เราคุ้นกันดีก็คือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ปีนี้นะครับสำนักพระราชวังได้มีการกำหนดจัดขึ้น2วันก็คือระหว่างวันนี้กับวันพรุ่งนี้12-13พฤษภาคมโดยมีพิธีพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยก็จะทำกันในเย็นวันนี้เนี่ยนะครับที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันนี้เป็นพิธีพราหมณ์จะทำในวันพรุ่งนี้นะครับตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
1: ค่ะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลในวันนี้นะคะที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆค่ะเพื่อความอุดมสมบูรณ์และเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานค่ะ
0: ครับแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงเย็นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะครับวันนี้17นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธ13พฤษภาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานชั้นดีที่กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดเตรียมไว้รวมกว่า 400,000 ซองในวันพระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้มี7สายพันธุ์ด้วยกันค่ะคุณณฐาคะสายพันธุ์แรกนะคะนั่นก็คือข้าวดอกมะลิ105ยืน1เรื่องความหอมนุ่มทนแล้งทนดินเปรี้ยวและดินเค็มได้ดีค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะนั่นก็คือกข6เป็นข้าวเหนียวขวัญใจชาวนาให้ผลผลิตที่สูงทนแล้งเก่งกว่าพันธุ์สันป่าตองค่ะคุณภาพการหุงต้มเนี่ยเป็นเลิศเลยนะคะสายพันธุ์ที่3ค่ะกข79ชัยนาท62ค่ะข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวท้องไข่น้อยนะคะสีออกมาสวยระดับ 100% ชั้น1ค่ะสายพันธุ์ที่4กข85นะคะข้าวเจ้าพื้นแข็งปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรางทนอากาศเย็นให้ผลผลิตสูงถึง862กิโลกรัมใช่ไหมคะ
0: ต่อไร่เลยทีเดียวเนี่ยนะครับผลผลิตสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือพันธุ์กข99หอมข้าวหอมคลองหลวงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มนะครับหอมต้นใจแหละสัมผัสเหนียวนุ่มให้ผลผลิตสูงถึง957กิโลกรัมต่อไร่นะครับต่อมาก็คือกข109แล้วก็สุดท้ายก็คือกข26อันนี้ให้ผลผลิตสูงมากเลยทีเดียวนะครับถึง 1,152 กิโลกรัมต่อไร่นะครับภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้13พฤษภาคมแล้วเนี่ยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาได้มีการแจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับเมล็ดพันธุ์สำหรับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ในการขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานนะครับสามารถเข้ารับได้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่16มิถุนายนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับรับได้ที่อาคารสำนักงานกรมการข้าวชั้น1ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ในวันเวลาราชการครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เหตุระทึกในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้11พฤษภาคมเวลา 10:30 น.ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย40057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุนะคะหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมกับเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะ
0: ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับสำหรับท่านที่เสียชีวิตก็คือทางด้านของ11อดิศรคำบุญช่วยนะครับซึ่งเมื่อช่วงเวลา 9:30 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่วัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิ วาสพลโทนรทิพย์ภวยนอกแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพนะครับสำหรับกำลังพลคนดังกล่าวก็คือ11อดิศรคำบุญช่วยบรรยากาศภายในงานเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับก็มีทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจแล้วก็เพื่อนเนี่ยร่วมไว้อาลัยทหารกล้าเป็นครั้งสุดท้ายในการนี้แม่ทัพภาคที่4นะครับได้เป็นผู้แทนวางหรีดเคารพศพจากนายกรัฐมนตรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับพร้อมมอบเหรียญบางกระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในความยกย่องในความเสียสละอันยิ่งใหญ่สำหรับร่างของ10เอกอดิศรคำบุญช่วยนะครับทางด้านของกองทัพก็จะได้ทำพิธีส่งกลับไปบำเพ็ญกุศลอย่างภูมิลำเนาก็คือที่อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติต่อไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งนายที่ได้รับบาดเจ็บก็คือจ่าสิบเอกคมกริตฤทธาภัยขณะนี้ก็รักษาตัวอยู่กับแพทย์เป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีเพิ่มเติมนะคะอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีด้วยค่ะที่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ในขณะนี้นะคะปัจจุบันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะพิสูจน์ทราบพฤติการของผู้ก่อเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดซึ่งก็เป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเหตุเนี่ยมันอุกอาจจริงๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความสูญเสียด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับก็อยากจะให้ร่วมกันนะครับถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่นะคุณสุภาภรณ์เพื่อที่จะได้มีการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็อย่างที่บอกนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวให้สายด่วนกันไว้สักนิดนึงนะครับ1341นะครับอันนี้เป็นสายด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงร่วมกันนะครับดูแลความปลอดภัยและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ
1: ค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะสำหรับการลักลอบนะคะลำเลียงยาเสพติดล่าสุดเนี่ยกองกำลังผ่าเมืองก็ได้มีการปะทะกับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังเจ้าหน้าที่เข้าลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดตามกฎหมายยาเสพติดเมื่อวันที่10พฤษภาคมเวลาประมาณ 19:30 นค่ะได้มีการตรวจพบกลุ่มบุคคลนะคะต้องสงสัยราว 5-10 คนเดินลำเลียงสิ่งของตามเส้นทางภูมิประเทศค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการส่งสัญญาณเพื่อที่จะขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงใส่ทำให้เกิดการปะทะนานประมาณสัก5 นาทีค่ะก
0: ่
1: อนที่ฝ่ายตรงข้ามอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเบื้องต้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะ
0: ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเนี่ยนะครับเปิดฉากปะทะกันก่อนเลยเนี่ยนะต่อมาหลังจากการปะทะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเช้าวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบพื้นที่คุณผู้ฟังเขาไปพบเป็นกระสอบดัดแปลงก็เป็นเป้สะพายหลังนี่แหละ7กระสอบด้วยกันภายในบรรจุยาบ้านะนับแล้วเนี่ยล้านกว่าเม็ด1,80,000เม็ดน
1: ะ
0: ถือว่าเป็นรถใหญ่นะคุณสุภาภรณ์แล้วก็นอกจากนี้นอกจากยาบ้าแล้วก็มีฝิ่นดิบอีกน้ำหนักอีกประมาณ12เกือบ13กิโลกรัมอ่ะแล้วก็มีการยึดปืนปืนไทยประดิษฐ์นะครับ1กระบอกพร้อมกระสุนในครบมือเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ภายหลังนะครับทางด้านของพลตรีสาธิตวายนนท์ผู้บัญชาการวายนนท์นะครับขออภัยผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านของพันเอกเดชาธรสายหยุดรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการชี้แจงข้อมูลกับสื่อมวลชนก่อนที่จะนำของกลางทั้งหมดส่งสภ.แม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะก็สอดคล้องกับนโยบายการสกัดกั้นป้องกันยาเสพติดของรัฐบาลค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะ
0: ครับเป็นที่น่าสนใจเพราะ ะว่าในการมอบนโยบายส่วนหนึ่งที่ท่านได้มีการเน้นย้ำเนี่ยคุณสุภพรคุณผู้ฟังก็คือท่านบอกว่าขอให้ทำนาดำเนินงานกันไปเป็นในทิศทางเดียวกันก็ยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอันนี้ท่านเน้นมาเลยนะครับแล้วก็การเพิ่มศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยต่างๆรวมถึงการดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะครับรวมถึงท่านบอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้นะครับก็ต้องหูตากว้างไกลเท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆนะครับอย่างเช่นการหลอกลวงการค้ามนุษย์ต่างๆพวกสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ให้สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตนเองรวมถึงครอบครัวจากการถูกหลอกลวงครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมกับประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทางรัฐบาลเองก็มีการเตรียมที่จะจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์เพื่อที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วในกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถือว่าในระดับพื้นที่มีความสำคัญมากๆนะ
1: สำคัญมากค่ะ
0: พี่น้องประชาชนถ้าสมมติว่าเจอเรื่องอะไรเนี่ยเป็นตามบ้านเราต่างจังหวัดนะคุณสุภพรก็ไม่รู้อะไรก็คือไปแจ้งกำนัน
1: ไปแจ
0: ้
1: ง
0: ก่อน
1: ผู้ใหญ่บ้านกำนันอันดับแรกเลย
0: ดังนั้นตรงนี้ถือว่าในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็ถือว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: าสู่ช่วงนี้ของรายการแหมเพลงนี้นะเพราะมากคุณสุภาพรนั่งเขินเลย
1: ดิฉันก็คิดว่าเป็นตัวดิฉันเองเนี่ยแหละค
0: ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณสุภาพร
1: มาเรื่องของน้องทหารใหม่กันบ้างค่ะก็เป็นการพาน้องไปเยี่ยมบ้านนะคะซึ่งการเยี่ยมบ้านของน้องในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการไปเยี่ยมที่แบบน้องที่มีฐานะที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะแล้วก็ญาติของน้องเนี่ยอยู่เพียงลำพังค่ะโดยทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16นะคะก็ได้มีการนำน้องทหารใหม่จำนวน2นายไปเยี่ยมบ้านค่ะก็ได้ไปพูดคุยกับญาติชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกทหารใหม่หลังจากที่น้องๆเนี่ยเข้ารับราชการเป็นกองประจำการในกองทัพบกนะคะก็เพื่อที่จะลดความกังวลเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทหารใหม่ว่าหน่วยจะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบกค่ะ
0: ครับก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6เนี่ยเขาก็ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังจากที่น้องๆฝึกเสร็จสิ้นไปแล้ว1สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่2เนี่ยก็ดูเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแรงกันหน่อยเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการเป็นท่าออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นท่าดันพื้นท่ากระดานคว่ำต่างๆก็มีระบบการทดสอบที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับซึ่งก็ดำเนินการกันที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็อบอุ่นแล้วก็คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพักกันอีกช่วงพ่อเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ชยาเรื่องของไวรัสฮันตาเนี่ยเขาก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีตามได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยนะคะยังไม่พบการระบาดของโรคนะคะแต่ก็เราเรียกได้ว่าการของเราก็ไม่ตกนะคะ
0: ครับก็ต้องเฝ้าระวังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับไอ้เจ้าไวรัสฮันตาในคุณผู้ฟังเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะอย่างเช่นหนูนาหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับจากการไม่ว่าจะไปสัมผัสปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของหนูเนี่ยนะฮะระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะบอกว่ายังไม่มีการแพร่ระบาดหรือว่าเขาประเมินว่ามันยังอยู่ในช่วงของเปอร์เซ็นต์ต่ำอยู่ที่จะมีการแพร่ระบาดเนี่ยแต่เขามีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์โลกที่เกี่ยวกับไอ้เจ้าไวรัสฮันตาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังก็เพื่อที่จะได้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่เนี่ยอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกไปนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ได้เจอเนี่ยแต่เรื่องของการคัดกรองคนที่เข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินหรือว่าในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการสื่อสารไปยังประชาชนก็ดำเนินการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงของท่านอาจารย์ชยากันครับ
2: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
3: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
2: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
3: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังในขณะนี้นะครับเราอยู่กันในช่วงกลางวันนะครับของวันอังคารเป็นประจำในทุกวันแบบนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนท่านจะมาอัปเดตข่าวสารให้กับเราได้รับทราบกันขณะนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีครับคุณสุพรและคุณนัทธาและท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคนะครับที่คุณทักษิณชินวัตรได้ออกจากโรงพยาบาลปองเปรมนะครับเดินทางจากบ้านกันสองล่าได้รับการพักโทษนะครับบอกว่าจำศีลได้8เดือนนะครับครอบครัวก็ไปรับแล้วก็กอดกันอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เตรียมเคารพธงชาตินะครับได้ออกเวลาเกือบจะ8โมงเช้านี่นะครับสื่อมวลชนก็ถามว่าดีใจไหมที่ได้กลับบ้านนะครับคุณทักษิณชินวัตรก็บอกว่าสุขภาพโอเคแข็งแรงดีเปิดเงื่อนไขไประหว่างการพักโทษนะครับถ้าฝ่าฝืนกับทุกทันทีนะครับต้องรายงานตัวทุกเดือนทีนี้ก่อนพักโทษเนี่ยวันที่9กันยา69นะครับก็ติดกำไร EM อะไรก็ตามนะครับเงื่อนไขทั้งหมด10ข้ออธิห้ามเดินทางไปต่างประเทศห้ามเดินทางไปต่างจังหวัดออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตนะครับห้ามพบสารสมาคมกับคนไม่ดีห้ามเสพยาเสพติด ก็มีข้อห้ามมากมายเนี่ยครับโอ้ยปาฐะทีเดียวเนี่ยนะครับคุณสุพรคุณนัทธาครับ
0: ครับ
4: อย่างไรก็ตามคุณทักษิณเนี่ยก็ยังต้องระทึกนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านหนึ่งท่านขออนุญาตไม่เอ่ยนามหนึ่งครับเพราะว่ายังมีคดีชั้น14และมาตรา112นะครับถูกมัดเสี่ยงจับเข้าคุกอีกเพราะมีคดีของคุณอุ๊งอิ๊งอดีตนายกยังไม่ดำเนินคดีนะครับฟังแล้วโอ้โหปวดหัวมากมายทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านยังยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเงิน 200,000 ล้านปรับโครงสร้างพลังงานนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ในมาตรา172ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณ จารัมย์นะครับก็ยังกัดส่งคำร้องต่อ14พฤษภาคมนะครับเอาจะยื่นให้เร็วที่สุดหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยคุณนัทวุฒิเรือนปัญญาวุฒิเนี่ยคุณเพ้งนะครับพร้อมทั้งคุณสิริปัญญาและคุณปอนจันทิวนิตรองหัวหน้าภาคประชาธิปัตย์ก็พิจารณาในเรื่องพระราชกำหนดกู้400,000ล้านขัดต่อรัฐธรรมนูญ172หรือไม่การประชุมสภาวันที่15พฤษภาคมเนี่ยก็พิจารณาร่างกฎหมายนะครับ3ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยยืนยันรับรอง3ฉบับในช่วงการประชุมวิปฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลและก็สวทั้งหมด9ชั่วโมงนะครับคุณสุพรคุณนัทธาครับ
0: ครับ
4: มีกรอบการพิจารณาเนี่ยให้ผู้เฉพาะส่วนที่เห็นด้วยกับกฎหมายที่รัฐบาลส่งมานะครับก็เรียกว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็มีการโปรดเกล้าแล้วแถลงนโยบายแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเยือนจีนเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยปมประเด็นร้อนก็คือยุทธศาสตร์โลกประเด็นวิกฤตเรื่องอิหร่านเรื่องไต้หวันเรื่องความมั่นคงเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในช่วงระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมที่จะถึงนี้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับการลงทุนในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของการภาคสงครามการค้านะครับหรือว่าประเทศจีนเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเลยนะครับในขณะเดียวกันจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ปูตินก็เลยขอตัวนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจ่อยืนจีนสัปดาห์หน้าในขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็จ่อยืนจีนสัปดาห์หน้านะครับซึ่งรัสเซียกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนนะครับซึ่งนายเดนิสวอลเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่จอร์จทาวน์เนี่ยนะครับจีนก็สนับสนุนรัสเซียและปูตินยืนจีนกับดาน่านะครับก็ถือว่าในเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามมาต่อไปในขณะเดียวกันนิวจ้าโพก็เผย 32% คนกรุงมองเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคาดว่าผู้ชนะอาจจะได้ในทีนะครับก็อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยไม่น่าตื่นเต้นนะครับกว่า 32% เชื่อท่านเดาได้ว่าใครจะชนะนะครับก็ผมคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยน่าจะชนะนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคประชาชนพรรคสีส้มเนี่ยกวาดไปทั้งหมดเนี่ย50%นะครับก็ด้านปัจจัยการเมืองระดับชาติแต่อะไรชื่อรองผู้ว่าส่วนใหญ่มองไม่เห็นผลการตัดสินใจนะครับเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยของกทม2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหมการสำรวจระหว่างวันที่5-6พฤษภาคมเนี่ยจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนั้นมีสิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้มรณะคอเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด50%ทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย1,300หน่วยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็จากการสำรวจเมื่อถามถึงระดับประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจคนกรุงเทพมหานครนะครับ33.97%ระบุว่าไม่ส่งผลเลย22.98%ระบุว่าค่อนข้างส่งผล21.91%บอกส่งผลมาก20.99%ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลนะ0.15%ระบุว่าไม่ค่อยตอบไม่สนใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าตื่นเต้นพอสมควรในวันที่28มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องติดตามต่อไปในวันที่28มิถุนายนถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า กระตูตัดตัดสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ในเรื่องของการการคาดเดาว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมนะครับมันมีทั้งสงครามยูเครนอัฟกานิสถานปากีสถานในครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับแล้วก็ปูตินเนี่ยก็จะไปเยือนประเทศจีนเป็นเพื่อจะเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเรียกว่าก็ติดตามดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าสร้างบาลานซ์ of power ระหว่างประเทศจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียกับประเทศจีนเช่นเดียวกันครับคุณสุภาพรและคุณนัทธาครับ
0: ครับอาจารย์ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับคำแนะนำแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่นำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันในช่วงกลางวันของวันนี้ขอบคุณนะอาจารย์ครับ
5: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ครับขอบคุณคร
5: ับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ สวัสด
0: ี
5: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการนิดนึงนะครับก็มาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนคุณสุภพรบอกว่าช่วงภาคใต้ในช่วงนี้มีฝนอาจจะตกหนักขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือในพื้นที่ภาคใต้เดินเรือก็ด้วยความระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนนะคะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ระวังกันด้วยนะคะ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดตัวไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนยืนยันราคาต่ำกว่าท้องตลาดคุณภาพสินค้าเท่าเดิมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีสวมบทพ่อค้ารถพุ่มพวงเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนมั่นใจลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เข้าร่วมงานการเปิดโครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่รัฐบาลจะดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงงานได้มีการขับรถพุ่มพวง3ล้อที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงพร้อมทั้งนางสุภจีขับรอบตึกสันติไมตรีพร้อมที่จะขับ3ล้อไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะสมบทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาระบุว่ารถพุ่มพวงนี้จะตระเวนขับไปตามหมู่บ้านราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง 10% ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละผู้ประกอบการและสินค้าอย่างพวกเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวซอสต่างๆที่แกะสลักออกเพื่อลดราคาค่าตลาดแต่คุณภาพข้างในก็คือซอสแบรนด์ปกติแม้กระทั่งน้ำปลาก็รสชาติและคุณภาพเชื่อถือได้ไม่มีลดคุณภาพของส่วนผสมอย่างแน่นอนนางสุภจีระบุเพิ่มเติมว่านี่เป็นการต่อยอดจากกรมการปกครองที่ได้นำสินค้าไปวางกระจายทั่วประเทศไปตามชุมชนที่ห่างไกลซึ่งนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพราะเป็นของถูกกว่าท้องตลาดหากประชาชนเห็นว่าออกร้านขายสินค้าของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงพาณิชย์รับรู้และนี่เป็นสินค้าที่ซื้อได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้ายืนยันว่าโครงการเหล่านี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ศรีสุวรรณจี้นายกเร่งรัดเรียกเก็บภาษีขายหุ้นชินคอป 1.76 หมื่นล้านจากทักษิณแล้วหรือไม่หากเพิกถอนเข้าขายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลในศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อสอบถามเรื่องการเรียกเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากนายทักษิณชินวัตรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรกว่า 17,600 ล้านบาทกรณีการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีที่นายทักษิณเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยที่1กับพวกรวม4คนเป็นผลทำให้นายทักษิณจะต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งประเมินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มของกรมสรรพากรตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งบัดนี้ระยะเวลาผ่านพ้นมานานเกินสมควรแล้วจึงมายื่นหนังสือสอบถามนายรัฐมนตรีว่าได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในการสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อเร่งรัดการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากนายทักษิณพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลฎีกาตามครรลองของกฎหมายแล้วหรือไม่หากเพิกเฉยจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ใช้เวลาสอบปากคำพระอาจารย์คึกฤทธิ์นานกว่า4ชั่วโมงในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีมีหลักฐานว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นำเงินของวัดไปจ่ายโบนัสให้กับลูกศิษย์หลักแสนต่อคนในช่วงปี2555ถึง2559เข้าข่ายใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์โดยหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ลงลิฟต์อีกทางเพื่อไปยังอาคารจอดรถอีกอาคารหนึ่งก่อนจะเดินทางขึ้นรถกลับวัดทันทีโดยไม่ให้การสัมภาษณ์แต่อย่างใดทั้งนี้ทางทีมทนายความแจ้งว่าจะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงแทน
5: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: Number 16

0: Super, super boring.
1: EFM Playlist of the Week.
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nen

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned. Woo! สวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วค่ะแอบหนีไปเที่ยวมาเมื่อวันศุกร์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะก็ได้ไปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างจะบอกว่าการที่เราทำงานติดกันเนี่ยโดยที่เราคิดว่าบางทีเรานอนพักเราก็หายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราได้หยุดไปเที่ยวไปในที่ที่เราอยากไปแล้วก็ใช้มือถือน้อยๆคุยกับคนน้อยๆมันก็เป็นการบูสต์พลังที่ดีมากๆเช่นกัน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เอามาพูดคุยกันเป็นท็อปิกประจำในพุทธพุทโธนะคะให้ได้โหวตกันก็คือเหตุผลที่คุณเนี่ยเข้าสู่วงการละครจีนแนวตั้งเพราะเหตุผลอะไรนะคะจาก554คนที่โหวตมา 38% เนี่ยบอกว่าเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายดูได้ทุกที่ทุกเวลา 41% บอกเรื่องมันสั้นค่ะมันกระชับมันเข้าใจง่ายดีนะคะ 19% บอกว่าเพราะว่ามันมีให้เลือกดูฟรีไม่ต้องจ่ายเงินแล้วก็อีก 10% บอกว่าโปรดักชันแล้วก็นักแสดงดีซึ่งเห็นล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลของจีนเขามีการเหมือนมากวาดล้างเนาะสำหรับละครจีนแนวตั้งเรื่องของพล็อตเรื่องว่าไม่อยากให้มันเป็นพล็อตเรื่องที่ดูแบบเป็นไปไม่ได้ดูมอมเมาเยาวชนเช่นแบบว่าคุณชายกับคนใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เห็นบอกว่าเป็นหลายหมื่นเรื่องเลยที่พล็อตเรื่องเนี่ยไม่ผ่านก็เลยต้องสั่งหยุดผลิตกันไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มาพูดคุยกันในพุทธพุทโธนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันอังคารการพักคือส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งพักแล้วค่อยลุกขึ้นไปสู้ต่อนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุทชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
8: จะเ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวัน

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
4: ในตอนทำงานเทิร์นโปรนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้คุยกับคุณไนท์สุภรัตน์นะคะคุณไนท์เขาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะจากการที่ทำงานไม่ตรงสายกับที่เรียนมาแต่ทำงานไม่ตรงสายก็รายได้ดีได้นะคะเพราะว่าคุณไนท์เนี่ยเป็นเด็กสถาปัตย์นะค่อยๆสั่งสมประสบการณ์จากงานคอนเทนต์การตลาด PR ไปจนถึงการสร้างแบรนด์แล้วก็มาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอนเทนต์ครีเอเตอร์โซเชียลมีเดียสตราทีจิสต์ด้วยตัวเองนะคะก็ใครที่จริงๆแนวว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สนใจในด้านคอนเทนต์จ๋าๆถึงจะฟัง EP นี้ได้ใครก็ตามแต่มันอาจจะได้แง่คิดหรือว่ามุมมองบางอย่างจากคนที่เขาก็มองว่าการเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้มันไม่ได้เป็นการไม่ดีอ่ะมันอาจจะเป็นการที่ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะได้เข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าได้เติบโตหรือว่าอาจจะค้นหาตัวเองเจอจากในระหว่างทางของการเปลี่ยนงานก็ได้นะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนั่นเองกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค
3: ่
4: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
5: EFM New Release

0: นี่คืองานใหม่จาก Slap Kiss นั่นเองนะคะที่เอามาแนะนำกันในช่วง New Release เป็นความในใจของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นได้แค่คนที่ทำดีให้เขาทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เขาเลยยกเว้นเป็นคนที่ถูกรักนั่นเองนะคะแล้วก็เพลงนี้ได้ไมโลจาก Tilly Burst มานั่งแท่นโปรดิวซ์ให้ด้วยนะคะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีที่ยืนจาก Slap Kiss ค่ะ
1: EFM New ReleaseEFM DJ Playlist by
0: DJ Ned เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะสตูดิโอของเราไม่เงียบเหงาเพราะว่าจะมีหนึ่งหนุ่มเข้ามาอัปเดตเพลงใหม่ล่าสุดของเขานะคะก็เป็นคนที่เราได้ยกย้ายใส่สะโพกกับเพลงของเขามาในช่วงรอบปีที่แล้วนะนั่นก็คือน้องไดมอนด์นั่นเองนะคะวันนี้เอาเพลงใหม่อย่างอัพมาฝากพวกเราชาว EFM กันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพูดคุยกับไดมอนด์กันส่วนตอนนี้ทักทายนะคะเขาเรียกว่าลูกสมุนหรือเปล่านะเพราะเขาเรียกแนนว่าหัวหน้าแก๊งนะคะว่าหัวหน้าแก๊งบ่ายโมงกลับมาแล้วทักทายลูกสมุนและสมาชิกแก๊งทุกคนเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
0: EFM Playlist of the Week
1: Highest Climber
8: Number 6
9: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
10: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมควบคุมโรคยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซันตาในไทยพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองเข้มผู้ที่เดินทางจากอเมริกาใต้ทั้ง13ประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: กรมควบคุมโรคเดินหน้าตรวจความพร้อมการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาหากพบผู้มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อจะส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูรเพื่อกักกันโรคทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในผู้ที่เดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้พร้อมยืนยันมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศในขณะที่นายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เดินทางตรวจเยี่ยมด่านกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่อากาศยานดอนเมืองเช่นเดียวกันเพื่อติดตามความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆโดยเบื้องต้นได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยการสื่อสารความเสี่ยงและการบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีปัจจุบันด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในสังกัดกรมควบคุมโรคประเทศไทยมีทั้ง74แห่งทั่วประเทศและยังคงดำเนินการอย่างเข้มงวดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกำจัดพาหะนำโรคในยานพาหนะระหว่างประเทศอาทิเรือสำราญโดยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมายังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศไทยแต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางในการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้13ประเทศในช่วงไม่เกิน6สัปดาห์ก่อนเข้าประเทศไทยโดยผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องมารายงานตัวและซับประวัติอาการป่วยตามเอกสารต่อ8ณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหากพบผู้เดินทางมีอาการป่วยเข้าข่ายการติดเชื้อโรคไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและดำเนินการแยกกักหรือกักกันโรคตามขั้นตอนต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: กทมรับมือฤดูฝน2569ล้างท่อลอกคลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนสุดขั้วเรนบอมคุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
9: เนื่องด้วยใกล้เข้าสู่ฤดูฝนกรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมแบบยกเครื่องทั้งระบบภาพรวมการรับมือฝนปีนี้กรุงเทพมหานครได้ขยับพร้อมกันทั้ง3แกนหลักทั้งเรื่องท่อระบายน้ำคูคลองและเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำที่จะช่วยเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงโดยเริ่มจากท่อระบายน้ำได้ทำการล้างไปแล้วกว่า 2,980 กิโลเมตรหรือประมาณ 78% ของแผนทั้งปีเหลือเพียงช่วงสุดท้ายที่กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ระบบพร้อมรับฝนอย่างเต็มประสิทธิภาพถัดมาที่คูคลองซึ่งเป็นเส้นทางหลักของน้ำขุดลอกไปแล้ว 65% และการเปิดทางน้ำไหลทำได้มากกว่า 91% หลายคลองสำคัญดำเนินการแล้วเสร็จทำให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกลดจุดติดขัดที่เคยเกิดปัญหาซ้ำซากส่วนเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำซึ่งเป็นกำลังเสริมในสถานการณ์เร่งด่วนปีนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำครบ 100% แล้วถึง566จุดทั่วเมืองขณะที่การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและการกระจายเครื่องสูบไปยังสำนักงานเขตก็ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่เร็วโมบายยูนิต12คันก็รองรับสถานการณ์ยกระดับระบบการระบายน้ำให้รับมือฝนได้ดีขึ้นในทุกมิติอีกทั้งยังต้องจับตาสถานการณ์ฝนสุดขั้วหรือเรนบอมฝนตกหนักระยะสั้นความท้าทายใหม่ของเมืองที่มีแนวโน้มเกิดถี่มากขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาผลการวิเคราะห์พบว่าหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้อันมีบางจุดของเมืองที่ยังต้องเชิญกับน้ำท่วมขังในระยะสั้นจึงได้ในการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือเรนบอมอย่างจริงจังด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ครี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: เธอชอบเซลฟี่ส่วนฉันกินแบบนี้มาไล่จะกลับบ้านส

0: บ้าน
1: EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan Woo!ช่วงนี้ใครที่เลี้ยงแมวแล้วรู้สึกว่าแมวบ้านไหนนะที่เอาใจยากบ้างนะคะก็เลยต้องบอกว่าถ้าแมวบ้านไหนเอาใจยากต้องนี่เลยอาหารแมวมีโอตัวช่วยดีๆสำหรับเอาใจแมวถ้าว่าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกิ้นก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอนะคะที่หอมอร่อยถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์แล้วก็ยังช่วยบำรุงให้น้องแมวเนี่ยขนสวยตาใสแข็งแรงนะซึ่งอาหารแมวมีโอนะคะเขามีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็สมดุลมีสูตรให้เลือกครบตั้งแต่สูตรสำหรับแม่แมวแล้วก็ลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปแล้วก็แมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์แล้วก็ยังมีการควบคุมปริมาณโซเดียมนะคะให้มันเหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันอีกด้วยเพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพดีนะแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่กับเราไปได้นานๆนะคะอาหารแมวมีโอหาซื้อได้ง่ายหลากหลายช่องทางนะทั้งร้านขายอาหารสัตว์ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop Online แล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok นะคะบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอมีแมวต้องมีโอค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: เดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะต้อนรับกลับมาอีกครั้งนึงกับ5หนุ่มเพอร์เซสนั่นเองเขาพาซิงเกิลใหม่ที่ฟีดกับโทบี้นะคะอย่างเทิร์นมีออนมาฝากพวกเราชาวแฟนดอมด้วยนะคะระหว่างนี้ก็เขียนแฟนฟิกส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะทางลิงก์ที่เราแปะไว้ของ EFM Station นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เจอกันใน EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อังคารคลุมโปง X
3: นั่นน่ะตานกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตานะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตานก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อังคารคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
7: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
8: เดี๋ยวคืนนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากพี่ท็อฟฟี่ศิวดลหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามพี่ท็อฟฟี่สัมบัติ50เองนะคะก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะจากหนังเรื่องเขากะลานั่นเองเดี๋ยวคืนนี้มาฟังเรื่องผีจากพี่ท็อฟฟี่หรือจะเป็นเรื่อง UFO ก็ไม่รู้นะเดี๋ยว2 ทุ่มเจอกันนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตาพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
6: อังคารคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
7: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
9: EFM DJ Playlist by
8: DJ Nan ตอนนี้นะคะต้อนรับอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามประดับตึกแกรมมี่นะคะไดมอนด์สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: ครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีคร
8: ับ มาแล้ววันนี้มาแบบเต็มยศเลย
10: เต็มยศครับ
8: ผมเผิมชุดเชิ้ต
10: แน่นอน
8: เพราะวันนี้มันเป็นวันเดินสายใช่ไหม
10: ใช่ครับ
8: นี่ที่มาเป็นที่ที่เท่าไหร่แล้ว
10: มาเป็นที่ที่2
8: อ๋อยังเอนเนอร์จียังอยู่
10: ใช่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู
8: ่นี่มีคนมารอน้องเต็มเลยทักทายแฟนๆหน่อยครับที่อยู่ในไลฟ์ทาง YouTube ของ A-Time
10: สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆพี่ A-Time นะครับ
8: ค่ะบอกมารอแล้วค่ะมารอน้องม่อนครับ
10: เช้าไหมเช้าออนบ่าย2แล้วเนี่ย
8: บ่าย2แล้วคือยังติดอยู่กับงานเช้า
10: ใช่ผม
8: วันนี้เราเริ่มแต่กี่โมง
10: วันนี้เหรอครับโอ้ผมมา10 โมง 11 โมงครับ
8: แต่เราก็ต้องตื่นมาแต่งหน้าทำผมก่อน
10: ใช่ครับ
8: อัพแม่วันนี้อัพมา
10: วันนี้อัพแล
8: ้
10: วเราอัพ energy มาละ
8: แล้วก็มาพร้อมกับซิงเกิลนี้ด้วยอันนี้ถือเป็นซิงเกิลที่ไหนที่เท่าไหร่ของไดมอนด์คะ
10: ซิงเกิลนี้น่าจะเป็นซิงเกิลที่4ครับซิงเกิลที่4แต่ว่าอันเนี้ยเรานับเป็นแบบอยู่ในเพลงแรกของอัลบั้มใหม่ของผม
8: แปลว่าก่อนนั้นก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นปล่อยมาเป็น
10: ซิงเกิล EP เน
8: ี่
10: ยครับ
8: ตั้งแต่ทีดีทาดาใช่ไหม
10: ทีทาดา
8: เล่นของ
10: ไหนว่าจะไม่ไป
8: ไหนว่าจะไม่ไปแล้วพระร้องตลอดไปอ่ะ
10: พระร้องตลอดไปจริงๆที่จริงก็ถือว่าเป็นซิงเกิลได้ครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็น OST มากกว่า
8: แต่ว่าอันนี้กลับมาคือเป็นเพลงแรกของอัลบั้มใหม
10: ่ครับ
8: ทำไมเราถึงเลือกใช้ธีมของความเป็นอัพในการคัมแบ็กกลับมากับซิงเกิลเปิดอัลบั้มค่ะ
10: เพราะว่าเราอ่ะคุยกันถึงเรื่องคอนเซปต์ว่าโอเคเรากลับมาเราอยากให้มันแบบมีความแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งเราคุยกันอยากไอเพลงอัพเนี่ยมันมีอยู่3อย่างก็คือมีโกรอัพแล้วก็มีสกิลอัพแล้วก็มีบีทที่มันอัพขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: ก็คือเป็นเหมือนเป็นธีม
10: ใช่เป็นธีมที่เราวางกันไว
8: ้ถ้าโกรอัพในมุมมองของไดมอนด์ที่ผ่านมาเราว่าเราโกรอัพเรื่องอะไรบ้าง
10: โกรอัพเรื่องผมว่าน่าจะเรื่องของการ อยู่ร่วมกันกับคนอื่นด้วยแล้วก็ในแวดวงการทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้โปรเซสการทำงานต่างๆในเบื้องหลังทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเงี้ยครับที่เราได้เรียนรู้ครับ
8: สกิลอัพอันนี้ก็คือต้องอัพอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คือทำมีงานน้องมีงานตลอดเลยเน
10: า
8: ะ
10: ก็เยอะครับ
8: แล้วก็บีทอัพเพราะว่าเพลงนี้คือกลับมาพร้อมกับแนวเพลงฮิปฮอป EDM ด้วย
10: ใช่ครับ
8: ปกติแล้วเราชอบฟัง EDM หรือปะ
10: ปกติชอบนะชอบฟัง EDM นะแต่เป็นแบบว่าบางทีแล้วกันบางทีแบบอย่าง Boost Energy อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะฟัง EDM บางแบบบางทีอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็เปิด EDM ฟัง
8: ซึ่งเพลงนี้ก็ได้กลับมาทำงานกับพี่ไฮธันวา
10: ใช่ครับ
8: เราเคยร่วมงานกันในทีดีฮาดา
10: ทีดีฮาดาใช่
8: แล้วก็กลับมากับซิงเกิลนี้
10: ใช่ครับ
8: ตอนนั้นคือหมายถึงว่าทางฝั่งเรามีโจทย์ไปให้พี่ไฮหรือว่าพี่ไฮเขาแบบมาพร้อมเพลงนี้เลยอะ
10: จริงๆเรามีโจทย์ไปให้เขาครับเราคือพี่ไฮเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเฮดโปรดิวเซอร์ในอัลบั้มผมด้วยน
8: ้
10: องน้อง
8: อ
10: มีใช่ครับคือเราใช้พี่ไฮเพราะว่าพี่ไฮอ่ะมีความเป็นศิลปินแล้วผมมองว่าเขาอ่ะด้วยความที่เขามีความเป็นศิลปินสูงมากๆเขาน่าจะเข้าใจผมแล้วก็ในผลงานที่เขาจะรังสรรค์ออกมาให้ผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: ชอบคำว่ารังสรรค์นะดูไม่ใช่คำของไม่ใช่คำของไวไดมอนด์เลยแล้วพี่ไฮก็รังสรรค์ออกมาเป็นเพลงนี
10: ้
8: มันมีความยากไหมในพาร์ทของการร้องอ่ะเพราะว่าคือพี่แนนว่าพอมันเป็น EDM ถ้าเป็นเนื้อภาษาอังกฤษอ่ะมันก็อาจจะยากประมาณนึงแต่พอเป็นเนื้อไทยปุ๊บอ่ะโหอันนี้มัน
10: โหอันนี้ยากกว่าม
8: ันต้องบิดหลายคำเลยเนาะ
10: ใช่ครับมันคือด้วยเพลงเนี้ยเขาผสมความ R&B ลงไปด้วยแล้ว EDM มันมีความเร็วใช่ไห
8: ม
10: แล้วความ R&B มันแบบพอมันต้องเอื้อนเร็วๆอ่ะมันยาก
8: ใช่
10: มันยากแล้วในส่วนของเนื้อร้องของเพลงเนี้ยคือเขาต้องการให้ม่อนเนี่ยมี energy มากๆแล้วเราเป็นคน introvert ใช่ไหมแล้ว energy มากๆเป็น extrovert อย่างเงี้ยเราค่อนข้างมันยากนิดนึงสำหรับเรา
8: จริงเหรอแต่พี่แนนดูไม่ออกเลยว่าม่อนเป็น introvert
10: จริงไหมเนี่ย
8: หรอมันก็ดูคือน้องดูไลฟ์ลี่ทุกครั้งที่เรามาเจอกันไง
10: เพราะจริงๆจริงๆแบบว่าเราสวิตช์ได
8: ้เป็นโหมดออกง
10: านใช่เป็นโหมดออกงานแต่ว่าเวลาเราอยู่ที่บ้านเงี้ยเราแบบอยากอินโทรเวิร์ตเราจะอินโทรเวิร์ตมากๆอะไรเงี้ยครับ
8: และส่วนหนึ่งที่ยากของเพลงเนี้ยก็คือท่อนแรปที่คือเหมือนว่าคำมันค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรเจ็บอย่างงั้นเจ็บอย่างงูเจ็บอย่าง
10: ครับ
8: ไม่เติ้งอะไรนะไม่ต้องไม่เติ้งไปตรงไปต่อ
10: ไม่ต้องไม่เติ้งไปตรงไปต่อ
8: มันลิ้นพันกันไหมตอนฝึกอ่ะ
10: ลิ้นพันกันอยู่บ้างครับเพราะว่าตอนที่เขาส่งมาตอนแรกผมจำได้ว่าผมมานั่งดูแล้วผมก็รู้สึกว่ามันยากจังแต่ว่าไอ้ตรงที่มันรัวๆผมเป็นคนเสนอพี่ไฮไปเองบอกว่าอยากได้รัว
8: อ๋อเราเป็นคนรีเควสเขาไปเอง
10: รีเควสแล้วเราก็เป็นคนเติมคำนิดเดียวให้กับเขาให้มันแบบมีความรัวขึ้นไม่ต้องไปตรงไปต่อและอะไรเงี้ย
8: อ๋ออันนี้คือไม่ใช่คุณไฮเขาใส่มาคือเราขอใส่เขาไปเอง
10: คือเราขอใส่ใช่ใช่ใช่ขอใส่ไปคำหนึ่งให้มันรัวขึ้น
8: มันฝึกอยู่นานไหมคะ
10: ไม่นานครับสำหรับไดมอนด์นะ
8: เหมือนคล้ายๆจะขิงนะ
10: ไม่ขิงไม่ข
8: ิงการเละตรงเละตาแบบมันจะไปนานอะไรมันจะไปยากอะไร
10: ไม่เราผ่านเล่นของมาแล้ว
8: จริง
10: มันอันนั้นน่าจะยากที่สุดละสำหรับผมอ่ะ
8: ในพาร์ทของ MV ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบลายเต้นอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่
8: แต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าเส้นเรื่องอยู่ใน MV นี้ไหมว่าเหมือนเราไปเที่ยวหรือเราไปยังไงใน MV
10: คือเหมือนจริงๆที่วางคอนเซปต์เอาไว้อ่ะเหมือนกับว่าม่อนอ่ะเขาเล่นเวลาทำเพลงอะไรออกมามันจะมีเหมือนการนำอะไรบางอย่างและเราอ่ะอยากใช้ตรงเนี้ยมาเป็นคอนเซปต์ของเราเราก็เลยใช้เป็นว่าโอเคเราเป็นเหมือนเป็นผู้นำของสิ่งนี
8: ้
10: อะไรอย่างเงี้ยครับเพลงอัพมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าม่อนน่ะจะเป็นผู้นำทำให้ทุกคนน่ะได้มาจอยได้มาสนุกกัน
8: แต่มันจะมี2ซีนหลักๆก็คือซีนแรกที่เป็นเสื้อเกาะเพชรอันนี้
10: ใช่ครับ
8: แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่เหมือนเป็นดาดฟ้า
10: ใช่เป็นดาดฟ้าอันนั้นนะคือมันจะชายขึ้นเป็นเหมือนกับไดมอนด์ที่เปลี่ยนตัวเองให้สว่างขึ้นจากอันเดอร์กราวด์เงี้ยที่ดิธดามันจะมีความอันเดอร์กราวด์นิดนึงแต่อันเนี้ยมันจะมีความสดใสมากขึ้นให้เห็นมุมเด็กของไดมอนด์ด้วยอะไรเงี้ย
8: แล้วความสดใสนั้นมันต้องแลกมากับอะไรไหนลองเล่าให้ฟังสิฟ้าสีฟ้าจัดขนาดนี้วันนั้นประมาณกี่องศา
10: โหแดดประเทศไทยอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันที่สุดอยู่แล้ว
8: แล้วพอมันมีน้ำมันช่วยไหม
10: มันไม่ช่วยเลยมันช่วยทำให้ผมรู้สึกลำบากกว่าเดิมอะไรเงี้ย
8: แล้วเขาทำยังไงอ่ะเบื้องหลังคือเขาก็ฉีดน้ำไปที่พื้นหรอ
10: ใช่ครับเขาฉีดน้ำคือเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีผ้าใสๆอยู่เนี่ยตามขอบเนี่ย เพราะว่ากันไม่ให้น้ำมันลงไปอะไรเงี้ยคือเขาอยากให้มันมีความแบบมีความสเต็ปอัพนิดนึงน้ำขังนิดนึงอะไรอย่าง
8: เ
10: งี้ย เพิ่มความยากแล้วแบบว่าตอนนั้นก็เหมือนรองเท้ามันค่อนข้างที่จะหนาด้วยแล้วมันจะต้องมีท่าที่มันเป็นบีบอยมันก็จะยากเข้าไปด้วยใส่เข้าไปอัดรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยอะไรเงี้ย
8: แต่ว่าสเต็ปคุณเป๊ะมากเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เต้นยากสำหรับไดมอนด์ไหมครับ
10: ผมว่าเต้นยากครับเต้นยากมากเต้นให้รู้สึกแล้วก็เขาเรียกไงเดียวเต้นให้มันให้คนรู้สึกรีเลทกับมันยากใช่ครับ
8: แล้วเวลาเราเหมือนแบบเราต้องเพอร์ฟอร์มไปด้วยอย่างเงี้ยในอินเนอร์หรือว่าณตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เพราะว่าเหมือนเพลงเนื้อเพลงมันก็ดูค่อนข้างจะเชียร์อัพเหมือนกันเน
10: า
8: ะ
10: ใช่ใช่ใช่ใช่เอาใหม่ใหม่ใหม
8: ่อินเนอร์เวลาเราแบบเล่น MV อย่างเงี้ยเราเพอร์ฟอร์มอ่ะเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นหรือว่าแค่จำท่าให้ได้ก็พอแล้ว
10: ไม่ครับคือท่าเนี่ยตอนแรกเราอ่ะจำไปประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าเบื้องหลังของเพลงเนี้ยเราแก้ท่ากันเยอะมาก
8: ๆทำไมอ่ะ
10: เพราะว่ามันแบบบางทีมันเขาเรียกไงยังไม่โดนเส้น แล้วคือว่ายังไม่โดนเส้นใช่มันก็เลยจะต้องแก้ท่าจนถึงไฟนอลจนถึงเนี้ยมาถ่าย MV เนี้ยเป็นท่าไฟน
8: อ
10: ลแล้วแก้ท่าประมาณ5รอบได้ครับ
8: โอ้ถือว่าเยอะเนาะ
10: เยอะแล้วผมจะต้องจำท่านะนะคือถ้าจะกังวลนะจะกังวลตรงนั้นมากกว่าว
8: ่
10: าท่าล่าสุดคืออะไรนะ
8: แต่พี่เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งเวลาคนที่เขามีเพลงที่ท่าเยอะๆแบบเนี้ยแล้วร้องก็ต้องร้องรัวร้องเร็วแล้วเวลาเราเอาเพลงนี้ไปแสดงสดอ่ะมันมีความกังวลไหมหรือว่ามันกลายเป็น muscle memory ไปแล้ว
10: ผมว่ามัน muscle memory มากกว่าเวลาเราจะไปแสดงสดอ่ะจริงๆผมว่าศิลปินต้องทำการบ้านในระดับหนึ่งเพราะว่าผมอ่ะจะต้องทำการบ้านผมจะบอกแบบพี่ตลอดว่าผมขอซ้อมก่อนนะคือผมขอซ้อมให้ตัวเองแบบรู้สึกชินแล้วค่อยแบบไปเพอร์ฟอร์มได้เงี้ยครับแบบบางทีเราขึ้นไปบนเวทีแล้วเราแบบไม่มั่นใจอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนที่มาดูเราเงี้ยเราอยากทำให้มันแบบมั่นใจมากกว่า
8: ไหนขึ้นไปจะมีความตื่นเต้นมีปัจจัยอื่นๆอีก
10: ใช่
8: แต่ถ้าเราซ้อมไปปึ๊กก็
10: ปึ้งเลยเลิศเลย
8: ได้เลย
10: ใช่ครับ
8: แต่ว่าเอาไปแสดงสดมาแล้วใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับ
8: แ
10: สดงสดมาแล้ว
8: อันนี้เป็นเหมือนแบบ
10: งานคัมแบ็กสเตจครับ
8: อ๋อคัมแบ็กสเตจจัดที่ไหนนะ
10: ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ครับ
8: แล้วน้องเอาเพลงอื่นๆไปโชว์ด้วยไหม
10: เอาไปโชว์ครับแต่ว่าเป็นเมดเล่
8: Oh.
10: เป็นเมนเล่ก็มีทีดีทาดามีเดี๋ยวนะมีไม่ตอบเลยนะ
8: oh.
10: ใช่แล้วก็มีเพลงของลาสไอคอนด้วยที่หนึ่งในใจของเธอครับ
8: ก็ถือว่าเป็นคัมแบ็กที่ได้รับคำชมเยอะเหมือนกันพี่นายไปอ่านคอมเมนต์เขาก็บอกว่าสมการรอคอยแบบมอนเต้นเก่งขึ้นมากน้องได้ไปอ่านไหม
10: อ่านผมอ่านหมดเลย
8: oh.
10: แต่ว่าหลักๆเขาบอกว่าไดมอนดูโตขึ้นใช่หลังจากที่หายไปปีนึงอะไรอย่าง
8: งี้ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วนะ
10: ปีนี้อายุจริงๆ20ครับแต่ปีนี้จะ21ละ
8: เพราะว่าพี่นันจำได้ว่าน้องเข้าวงการมาตั้งแต่16
10: ใช
8: ่ป่ะ
10: ประมาณ16ครับแต
8: ่
10: ว่าเริ่มเข้าจริงๆประมาณ15แต่ว่าเดบิวต์16
8: เป็นยังไงบ้างทำงานในวงการมาแล้วแบบ4ปี
10: โ
8: หยังชอบยังรักมันยังมีแพชชั่นเหมือนเดิมไหม
10: ผมว่าผมมีแพชชั่นเหมือนเดิมอ่ะผมเพิ่งเติมไฟไป
8: เติมยังไงอ่ะ
10: เติมแบบผมมาเพิ่งเจอแฟนคลับในงานเดบิวต์ไม่ใช่ในงานคัมแบ็กสเตจนี่แหละแล้วเราก็เหมือนกับว่าไปโชว์เป็นงานรวมพลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เต้นให้เขาดูแล้วเสียงกรี๊ดของเขามันเยอะมากๆมันทำให้เรารู้สึกว่ามันจะมีช่วงนึงที่เรารู้สึกดิ่งกับการเป็นศิลปินอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้เจอพวกเขาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เราได้ยินเสียงเขามันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเขายังรอเราอยู่นี่หว่าเรายังมีสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมก็อยากไปต่อมันเรื่อยๆครับ
8: เพราะบางทีถ้าเราอยู่กับความคิดตัวเองเยอะๆเราก็อาจจะลืมไปว่าเฮ้ยมันมีคนที่เขารักเราอยู่นะเขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่
10: ใช่ครับใช่
8: โดยเฉพาะท่อนที่ต้องถกเสื้อขึ้นมา
10: ท่านผมว่ามีแต่คนชอบ
8: เฮ้ยแล้วเราต้องฟิตหุ่นเป็นพิเศษไหมคือถึงแม้ว่าจะถกขึ้นมานิดนึงก็เถอะแต่ว่ามันก็ต้องเห็นแบบหน้าท้องเราเนาะ
10: ใช่ครับมันต้องมีการฟิตหุ่นแต่ว่าต้องยอมรับว่าม่อนน่ะเป็นคนที่ซิกแพคขึ้นยากมากใช่เวลาเราฟิตไปคนอาจจะไม่เห็นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่อัปเปอร์ผมมันก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงแหละ
8: ไม่เป็นไรไปต่อได้เรื่อยแฟนๆก็รอได้
10: ใช่ครับยังเด็กเล็กอยู
8: ่อัลบั้มเต็มล่ะเราจะได้ฟังประมาณเมื่อไหร่คะ
10: อัลบั้มเต็มจริงๆผมว่าน่าจะเสร็จภายในปีนี้เลยนะครับถ้าเป็นอัลบั้มเต็มทั้งหมดนะครับผมตอนนี้ก็กำลังวางแพลนการปล่อยอยู่ใช่ครับยังอยู่ใน process
8: มันมีเหมือนแบบคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้ไหมว่าจะเป็นคอนเซปต์อะไรประมาณไหนหรือว่ายังอยู่ในกระบวนการคุยกันอยู่
10: ผมว่าถ้าให้พูดได้ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็น New Diamond แหละครับ
8: New Diamond
10: New Diamond เป็นแบบไดมอนด์ที่มันแบบใหม่ขึ้นพาอะไรใหม่ๆมาให้คนที่ฟังอ่ะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอะไร
8: เดี๋ยวรอเลยอันนี้แค่ซิงเกิลแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้ไดมอนด์ฝากซิงเกิลอัพแล้วก็ MV แล้วก็ Challenge ไว้กับแฟนๆหน่อยครับ
10: ครับผมก็ไดมอนด์นะครับผมตอนนี้เพลงอัพปล่อยไปแล้วนะครับสามารถชม MV ได้นะครับทาง One Music แล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับและสำหรับใครนะครับถ้าชอบนะครับและอยากเล่น challenge นะครับผมตอนนี้ก็มี challenge ให้เล่นใน TikTok กันด้วยนะครับสามารถติด Hashtag DiamondNIK_UpChallenge หรือว่า Up_Challenge ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะเข้าไปส่องนะครับขอบคุณมากนะครับ
8: มีออนด้วยนี่เดี๋ยวขอฟังหนึ่งท่อนสดๆจากไดมอนด์กับเพลงอัพได้ไหมแต่ว่า คือให้น้องเลือกเลยว่าจะลองท่อนไหนก็ได้แต่ท่อนที่พี่แนนรีเควสคือท่อนแรปอยากฟัง
10: ท่อนแรปท่อนแรป
8: ไม่ต้องเนี่ยต้องมี
10: ขอดูนะฮะ
8: ได้ได้อ่าน
10: นะ
8: มาอัพจากไดมอนด์นารากอนค่ะ
10: ครับผมดอนอย่าอย่าชีวิตมันคงธรรมดงธรรมดาเกินไปละมันก็เลยต้องมาทำอย่างนั้นทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แต่ละครั้งแต่ละทีก็ต้องชี้ละอย่าทำอย่างนั้นไม่ได้ฉบับนี้ก็ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตรงไปต่อละมันต้องปล่อยเสียใจก็ปล่อยเขาไปแต่เขาไม่เห็นค่าก็พอซะ
8: ขอบคุณไดมอนด์นะคะ
10: ขอบคุณมากนะครับ
8: ดีใจทุกครั้งเลยที่น้องกลับมาพร้อมกับผลงานใหม่ๆผลงานน่าเชิญอีกนะ
10: ได้เลยครับยินดีครับผม
8: ลาไปด้วยงานนี้จากไดมอนด์เลยกับอัพค่ะ
10: ครับผม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Bobacon, Boba Bobacon, eh?
6: Bobacon, Boba Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์ Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ line@thailandpost จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News

0: ผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขา
2: สุภจีเผยนำงบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทบางส่วนมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการซื้อสินค้าเตรียมแจกคูปองรถเร่เติมน้ำมันกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนย้ำคุมราคาวัตถุดิบตั้งต้นร้านอาหารไม่ให้ขึ้นราคามากกว่านี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการนำงบประมาณพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านมาช่วยสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ได้นำงบประมาณ1ก้อนจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นมีการขยายนำสินค้า SME สินค้าชุมชนมาเข้าร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าเหล่านั้นโดยยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นเดียวกันเพราะโครงการนี้จะสามารถให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนได้โดยตั้งเป้าให้จำหน่ายมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนอกจากนี้กรมการปกครองยังขยายสินค้าไปยังจุดอื่นๆผ่านทางกรมการปกครองด้วยขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยมีการสมัครรถเร่และรถพุ่มพวงสามารถแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการในเรื่องของการดูแลวัตถุดิบควบคุมราคาสินค้าประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือเป็นวัตถุดิบต้นทางซึ่งอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วสำหรับแผนระยะกลางระยะยาวในการดูแลราคาสินค้านั้นขณะนี้มีมาตรการระยะสั้นสินค้าราคาประหยัดจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ 3,000 รายการระยะกลางและระยะยาวก็จะดึง SME เข้ามารวมไปถึงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในโครงการโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จะเป็นโครงการที่มอบสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและสร้างศักยภาพรายได้ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือหมายเลขโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
4: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข02-241-4037และ02-241-4068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: วัสดีวันอังคารลองหาเครื่องหอมที่ชอบมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานกลิ่นหอมจากธรรมชาติเช่นลาเวนเดอร์หรือคาโมไมล์จะช่วยทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM Fandom Life
4: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: โทรกลับไปหานะคะเป
5: ็
4: นแฟนคนแรก
6: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
7: สว
4: ั
7: สด
4: ี
7: ค่ะ
6: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ Cable ครับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุขกินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเมษายน69ร่วงต่ำสุดในรอบ8เดือนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเมษายน69ร่วงต่ำสุดในรอบ8เดือนเหตุสงครามตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันพุ่งกดดันค่าครองชีพและเศรษฐกิจคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569ปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ที่ 44.1 ต่ำสุดในรอบ8เดือนสะท้อนว่าประชาชนยังมองเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่ดีและมีความกังวลต่อแนวโน้มในระยะข้างหน้าซึ่งปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นกระทบค่าครองชีพและต้นทุนดำรงชีวิตขณะที่รายได้ของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายอีกทั้งความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานและรายได้ในอนาคตยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายและชะลอการจับจ่ายในช่วงนี้ทั้งนี้ภาพรวมความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติสะท้อนเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าโดยคาดว่าการบริโภคในช่วงครึ่งปีแรกจะยังไม่คึกคักจนกว่าสถานการณ์พลังงานและเศรษฐกิจโลกจะมีความชัดเจนมากขึ้นมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: กรมปศุสัตว์เดินหน้าเฝ้าระวังและรับมือป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะได้เข้าพบเภสัชกรหญิงสุภัสตาบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 ให้สามารถนำวัคซีนเข้ามาพิจารณาใช้ป้องกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีเป็นการลดความเสี่ยงของโรคต่อภาคปศุสัตว์และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวว่าแม้ในปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยแต่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของสัตว์เนื่องจากหากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกรตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้างในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมรอบด้านโดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำสัตว์เข้ามาตามแนวชายแดนการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการการสร้างการรับรู้ให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะสัตว์กลิบคู่ซึ่งเป็นพาหะและสามารถแพร่เชื้อและก่อให้เกิดโรคนี้ได้ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้ว่าไต้หวันจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและว่าคณะผู้บริหารสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ตอกย้ำการสนับสนุนไต้หวันรวมถึงแพ็กเกจขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอีกว่าไต้หวันจะยังคงยกระดับความร่วมมือกับสหรัฐต่อไปสร้างกองกำลังป้องปรามที่มีประสิทธิภาพและร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน
7: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้
13: สวัสดีครับผมเพิร์ทธนพลนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
16: Number 12

0: 3 Man Down featuring กับ What If นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลนะครับถามว่า What If คือใครถ้าคุณเคยฟังเพลงรักของ3 Man Down เนี่ยจะมีท่อนหนึ่งที่เป็นเสียงผู้หญิงนะครับนั่นแหละคือเสียงของ What If นะครับกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งกับเพลงนี้เหตุผลล่าสุดเข้ามาเป็น Highest Entry of the Week หรือว่าเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์อยู่ที่อันดับ12ครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
5: สนับสนุนโดย Mr.
6: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: 4โมงเย็นกับอีก12นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้เจอกันรอบเย็นครับน้องเบิ้ลนะครับสลับกับพี่อ้อม1วันดูแลคุณผู้ฟัง4โมงจนถึง6โมงนะครับ2ชั่วโมงตรงนี้กับเพลงป๊อปที่คุณเลือกเข้าเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับทักทายกันในช่วงเย็นวันอังคารที่ต้องบอกว่าครึ้มทั้งวันเลยเนาะคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้แอบดื้อนิดนึงนะฮะตื่นเช้ามารู้สึกว่าอยากจะซักผ้าจังเลยเพราะว่าผ้ามันก็เต็มถังแล้วเนาะคุณผู้ฟังไม่ซักไม่ได้นะครับก็เลยซักผ้าไปสรุปแล้วนะครับปล่อยๆมาตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ในยุค2026เนาะคุณผู้ฟังเทคโนโลยีนวัตกรรมมันก็มีนะครับเรื่องของน้ำยาซักผ้าที่มันแบบเหมาะสำหรับการซักที่ตากผ้าโดยไม่ต้องโดนแดดมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับมาคุยเรื่องของซักผ้าเฉยเลยนะมันก็บ่งบอกอายุเหมือนกันเนาะว่าเราคุยกันเรื่องของซักผ้าฝนฟ้าอากาศนะครับผมกลับมาคุยกันเรื่องเพลงกันต่อคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการทำงานในวันนี้แล้วมีเพลงไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าการทำงานของคุณมันราบรื่นยิ่งขึ้นหรือว่าการทำงานช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายนี้มีความสุขยิ่งขึ้นแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินส่งมาเลย

ารวิเศษครับหนึ่งงานจากเจ้าขุนนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีอู้บ่อจ้างพี่บี้สุกริตด้วยนะครับพูดถึงเพลงนี้เมื่อวานนี้เนี่ยผมเพิ่งไปคอมเมนต์ใน TikTok แกมานะบอกว่าพี่บี้เพลงพี่บี้เพลงนี้เนี่ยได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าพี่บี้เห็นหรือยังนะครับใครที่มี TikTok พี่บี้เนาะเข้าไปในโพสต์ล่าสุดเนี่ยคุณเข้าไปหาคอมเมนต์ผมหน่อยกดไลค์เยอะๆหน่อยเผื่อแกจะเห็นนะครับแล้วก็มีผลตรงหัวใจครับหนึ่งงานจากนนทนนด้วยนะครับพูดถึงวันพรุ่งนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังครับ13พฤษภาคมพรุ่งนี้ตรงกับวันพืชมงคลนะครับชาวเอกชนอย่างพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่เพราะพรุ่งนี้เราไม่หยุดนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ราชการหยุดนะครับเอกชนไม่หยุดแล้วก็ธนาคารไม่หยุดนะครับแต่ว่าหนึ่งอย่างที่มีผลต่อพวกเราชาวเอกชนนั่นก็คือพรุ่งนี้ทางด่วนฟรี3สายด้วยกันในกรุงเทพมหานครนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านด้วยกันสรุปพรุ่งนี้เอกชนไม่หยุดธนาคารไม่หยุดราชการหยุดแล้วก็ทางด่วนฟรีนะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: วันนี้วันอังคารครับแน่นอนเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันกับอังคารคุมปอง X นะครับบรรยากาศฝนตกพรำๆตอนกลางคืนฟังเรื่องผีไปด้วยโอ้โหน่าจะเพิ่มความหลอนได้น่าดูนะครับคืนนี้เราอยู่กับพี่ท็อฟฟี่3.50 บาทนะครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเขากะลารวมไปถึงคุณผู้ฟังคนไหนที่มีเรื่องผีนะครับอยากจะโทรเข้ามาเล่าให้เราฟังกัน02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook เราได้ครับ EFM Station และคืนนี้เจอกัน20:00 ถึง 04:00กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนอสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
13: ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกแบรนด์ทุกธุรกิจเนี่ยมีคอนเทนต์รวมไปถึงมีช่องทางออนไลน์เป็นของตัวเองหมดเลยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยการทำคอนเทนต์ออนไลน์ก็เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นยอดขายของเรานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราอยู่คุณไนซ์นะครับคุณไนซ์เขาเปิดบริษัทขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับคอยดูแลงานคอนเทนต์โปรดักชันรวมไปถึงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียให้กับแบรนด์ต่างๆครบวงจรใครเริ่มทำแบรนด์ใหม่อยากจะปั้นโซเชียลเป็นของตัวเองเดินไปหาคุณไนซ์เขาดูแลให้ครบจบทั้งหมดกระบวนการเลยนะครับไปฟังเรื่องราวของบริษัทคุณไนซ์รวมไปถึงก่อนที่เขาจะมาทำงานด้านนี้เนี่ยเขาทำงานอะไรมาก่อนรวมไปถึงเขาเรียนไม่ตรงสายด้วยนะคุณผู้ฟังครับไปติดตามฟังเรื่องราวคุณไนซ์ย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
11: ใต้โต๊ะทำงานเทรนโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
13: 4โมงเย็นกับอีก39นาทีนะครับมีเพลงร็อก2เพลงขอเข้ามามีน้ำลายซิลิฟูแล้วก็ความคิดถึงที่ไม่จำเป็นจากคริสพีรวัตรฟีเจอริ่งกับน้านนท์จัดให้2เพลงนี้เลย

0: ือแมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM New Release
1: เอฟเอ็มนิวรีลีส1เพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากรุ่นใหญ่หน่อยนะครับพี่ๆ Potato Featuring กับ Hard Rocker นะครับหลายคนเห็นจากภาพโปรโมทนึกว่าจะได้ฟังเพลงร็อกจ๋าๆนะครับแต่ว่าเพลงนี้ไม่ได้ร็อกขนาดนั้นนะครับชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายครับ

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
2: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
0: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบิขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โฆษกกรมราชทัณฑ์แจ้งเหตุหามหมิงเฉินซันชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังชักเกร็งตาค้างระหว่างเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาคาดอาจกินยาเกินขนาดตั้งแต่ก่อนถูกฝากขังมีตำรวจราชทัณฑ์คุมความปลอดภัยเข้มล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วด้านโฆษกตำรวจเผยพบเช็ดลับเส้นเงินหมิงเฉินซันเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาพร้อมประสานความร่วมมือ3ชาติไทยจีนกัมพูชาขยายผลเต็มรูปแบบยืนยันไร้เป้าก่อวินาศกรรมในไทยขณะสนธิยาสวัสดีที่ตำรวจโอนคดีหมิงเฉินซันให้ตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบทั้งหมดเนื่องจากคดีมีความซับซ้อนเชื่อมโยงบุคคลหลายกลุ่มพร้อมขยายผลเครือข่ายจีนเทาอ้างโยงหน่วยองครักษ์ฮุนเซนและขบวนการทำบัตรประชาชนปลอมในพื้นที่เชียงใหม่ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยืนยันก่อกูดเป็นของไทยระบุไม่

0: ไกลการไก่เกี่ยภาคบังคับกับไทยโดยจะไม่ถอยกลับมาเจรจาระดับทวิภาคีอีกเตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันป้องกันใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ลดปัญหาอาชญากรรมไม่ทราบกัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 44ที่ UN ก่อนไทยยกเลิกชี้เอาไปเป็นหลักฐานอ้างเส้นเขตแดนไม่ได้เพราะไทยยกเลิกไปแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในไทยกำชับข้าราชการห้ามพัวพันกับต่างด้าวที่กระทำผิดหากพบเอาผิดทั้งอาญาวินัยร้ายแรงนายกควงสุภจีขับรถพุ่มพวงรอบทำเนียบเปิดตัวไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพประชาชนยันราคาต่ำกว่าท้องตลาดแต่คุณภาพเท่าเดิมมั่นใจลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทพร้อมย้ำพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทจำเป็นเร่งด่วนแม้ฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความยันไม่กระทบแผนช่วยเหลือประชาชนชี้หากรัฐบาลไม่มั่นใจคงไม่ออกเป็นพ.ร.ก.ตั้งแต่แรกและครม.ไฟเขียวกรมประชาสัมพันธ์แม่งานถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โฆษกรัฐบาลย้ำไม่ได้ใช้งบกลางมาซื้อลิขสิทธิ์แต่จะประสานความร่วมมือจากกสทช.เอกชนเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ถกสถานการณ์นอมินีชี้ต่างชาติเหิมเกริมตั้งก๊กกวนผิดกฎหมายแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรไทยโดยเฉพาะนอมินีเกาะพะงันและเกาะสมุยเข้มจับจริงหวังสถานการณ์ดีขึ้นสาธารณสุขยกระดับเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสั่งคัดกรองเที่ยวบินจากอเมริกาใต้13ประเทศตรวจแล้ว470คนพระอาจารย์คึกฤทธิ์พร้อมทีมทนายเข้ารับทราบข้อหายักยอกทรัพย์มาตรา157ปมแจกโบนัสให้ลูกศิษย์เสนาธิการทหารบกขอโทษชาวบ้านหาอึ่งเคลียร์ใจปมเจอทหารเขมรไล่ยิงยอมรับเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมจัดกำลังทหารวางลวดหนามแนวชายแดนกองทัพเรือฝึกเข้มฝีพายบนเขียงฝึกจัดพยุหายาตราทางชลมารคครั้งใหญ่ปี69ใช้เรือพระราชพิธี52ลำกำลังพลกว่า 2,200 นาย
1: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
2: สวัสดีครับ
3: ผมยินครับ
2: ผมวอครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
5: สนับสนุนโดย Mr. DIY

ไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะครับหนึ่งงานจากอบนิธินะครับรวมไปถึงรักล้นใจจากวงไมล์เปิดต้นชั่วโมงมานะครับ5โมงเย็นกับอีก15นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับอัปเดตกันหน่อยตอนนี้อโศกยังคงโล่งปลอดโปร่งนะคุณผู้ฟังครับไม่ค่อยมีเมฆคึมๆเท่าไหร่รวมไปถึงมีแดดอ่อนแดดออกอ่อนๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนอัปเดตกันมาหน่อยนะครับตรงไหนเริ่มคลึ้มแล้วหรือตรงไหนเริ่มลงเม็ดแล้วจะได้บอกต่อกันด้วยนะครับรวมไปถึงวางแผนการเดินทางในช่วงเย็นนี้ด้วย

อยากจะกอดเธอนานๆ Black Heart นะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีพอเถอะวงมีนครับที่ค่าหนังสือ Bogie Lion นนทนนท์นะครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงลันทอนฟิชเชอริงกับ Fellow Fellow ด้วยนะครับ1เรื่องชวนคุณพ่อแมวแม่แมวคุยกันหน่อยนะครับเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อกันหน่อยดีกว่านะครับกับอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry นะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะครับอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไดจากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นของเขาเนี่ยคือตัวฟรีสไดที่ผสมกับอาหารนะครับชิ้นเล็กมากคุณผู้ฟังขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่4-6มิลเท่านั้นนะครับไซส์ก็พอๆกับอาหารเม็ดทำให้เวลาน้องแมวเขากินเนี่ยเขาจะไม่เลือกกินนะครับแต่ตัวเม็ดฟรีสไดก็จะกินฟรีสไดไปพร้อมกับอาหารเลยนะครับแล้วน้องแมวก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนและก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงด้วยครับกินโนะเขาผสมฟรีสไดมาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไดมาแล้วผสมเองที่บ้านครับบ้านไหนอยากลองนะครับแต่ว่ากลัวน้องแมวที่บ้านจะชอบหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันนะครับราคาเพียง215บาทเท่านั้นซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะครับอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry ครับอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1ครับโปรตีนสูงถึง 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรได้เลยนะครับลองเลยครับอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: พุทธาพุทโธสัปดาห์นี้ครบทีมนะครับผมพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมพรุ่งนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มคุยกันได้ทุกเรื่องนะคุณผู้ฟังครับส่งข้อความมาก่อนได้นะในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราครับหรือว่าพรุ่งนี้จะโทรมาสดๆก็ได้3ทุ่มนะครับที่เบอร์026658373พรุ่งนี้เจอกันกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: สวัสดีวันอังคารชีวิตทำงานต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอลาออกอายอกลิ้น
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: กระชากพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโด้หรือดีโด้โยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแ
8: หละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
10: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปคอร์น

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรถกระแทกเต็มคำมีทั้งรถไข่เค็มและรถหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรถกระแทกเต็มคำมีทั้งรถไข่เค็มและรถหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจอ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY
8: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
9: ก่อนจะลากันไปวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตกันนะครับพรุ่งนี้เริ่มมีโรงเรียนมัธยมเปิดกันแล้วนะคุณผู้ฟังครับเห็นเร็วที่สุดก็คือพรุ่งนี้ครับ13พฤษภาคมนะครับแล้วก็14 15ทยอยเปิดแล้วก็เปิดแบบเต็มสตรีมเนี่ยก็คือวันจันทร์หน้า18พฤษภาคมแน่นอนว่ามีผลกระทบต่อการจราจรช่วงเช้านะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลองวางแผนการเดินทางด้วยคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของเปิ้ลแล้วนะครับส่งต่อให้กับน้องเซฟดูแลคุณผู้ฟังต่อพรุ่งนี้เจอกันช่วงเวลาปกตินะ 10:00 น. ถึงเที่ยงขับรถปลอดภัยนะครับเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persessไลเคน Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
4: สวัสดีครับกอนฟ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 15

0: ็นหนึ่งงานจาก New Entry สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับอันดับที่15ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากคุณชายนนท์นะซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดในอัลบั้มที่ชื่อว่าโมโนสเปกตรัมด้วยนะฮะของคุณชายนนทนนท์ที่ชวนพี่ยูบอยทีเจมาฟีเจอริ่งให้กับเพลงนี้นะครับนอกจากเพลงนี้ที่เข้ามาในฐานะ New Entry เนี่ยมีอีก2เพลงด้วยนะฮะอันดับที่12เหตุผลนะฮะจากวง Three Man Down ฟีเจอริ่งกับน้อง What If นะครับแล้วก็อันดับที่16ด้วยคัพเฮียจากน้องวง Bus Because of You I ชายนะฮะเพราะฉะนั้นชอบเพลงไหนเลือกมาฝากกันได้ทุกชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ Soulsafe ครับ

ซิงเกิลใหม่นะฮะจากน้องณัฐนนท์นั่นเองผิดมากไหมที่น้องณัฐนนท์เนี่ยทั้งแต่งเนื้อร้องเองแล้วก็โปรดิวซ์เองด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีงานจากน้องๆเจียร่ามาฝากกันปากบอกไม่เป็นอะไรแล้วก็งานจากเดอะพาร์กินสันด้วยคนชั่ว2018นะครับส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะฮะสวัสดีเย็นวันอังคารกันด้วยดีเจเพริสนะครับช่วงของ 18:00 น. ถึง 20:00 น. อยู่กับดีเจโซเซฟนะครับดูแลกันใน

ิงเกิลจากพี่ป๊อปปองกูลหูฟังแพ้คำว่ารักนะครับช่วงเย็นวันนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านใครขับรถอยู่เนี่ยลองฟังสิ่งนี้ดูนะเคยได้ยินไหมหูฟังคนเราบางทีมันก็ซวยได้นะแต่ยังมีความโชคดีได้เหมือนกันนะแบบอารมณ์แบบเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ไปทำงานใช่ไหมด้านเสียหลักล้มนะฮะหรือแม้กระทั่งขับรถอยู่ดีเผลอมีคนมาเฉี่ยวรถเราซะอย่างนั้นอันนี้คือซวยคุณผู้ฟังแต่ที่ว่าโชคดีคืออะไรรู้ไหมฮะคือการที่เราซื้อประกันกับโบรกเกอร์ที่ดูแลเราไปจนถึงตอนเกิดเหตุไงครับนั่นแหละคือฟิลของประกันติดโล่นะฮะโบรกเกอร์ประกันจากเงินติดล้อแล้วปีนี้เขาจัดแคมเปญให้เราโชคดียิ่งกว่าเดิมนะครับกับประกันติดโล่โชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีมีรางวัล นะฮะรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทไปเลยโชคชั้นที่1คือซวยปุ๊บโทรหา1501นะครับเขามีบริการ After Sui Service เขาพร้อมประสานงานช่วยเหลือเราแบบ24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ได้สู้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบแน่นอนนะฮะโชคชั้นที่2คืออะไรได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนเลยคุณผู้ฟังเมื่อซื้อประกันพรบนะฮะรถคนบ้านมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่พรบประกันอะไรก็ได้กับประกันติดโล่นะฮะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง31กุมภาพันธ์ปีนี้รับสิทธิ์ลุ้นทองคำ iPhone iPad บัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันแล้วก็รางวัลใหญ่อย่าง Toyota Yaris ATIV ป้ายแดงไปเลยนะฮะรู้อย่างนี้แล้วจะซื้อประกันทั้งทีเลือกที่ถูกเจ้าชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเลยคุณฟังดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่นะฮะหรือว่าโทรไปหาเขาก็ได้ที่เบอร์1501นะครับประกันติดโล่ในความซวยอย่างที่ผมบอกยังมีความโชคดีอยู่จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ซอเซฟครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
6: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
7: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
5: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
8: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
9: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันอังคารนอกโลกยังไม่เคยไปนอกใจก็ไม่เคยมีรักเบบี้นะจุ๊บ
0: ๆ EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากวง Slap Kiss นั่นเองเพลงนี้ชื่อว่าไม่มีที่ยืนคุณผู้ฟังเป็นเพลงของสถานะคนเบอร์2ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ถูกเลือกเป็นคนสำคัญอยู่ดีนะครับที่เพลงนี้ได้พี่ไมโลจากวง Chili Burst มาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะแถมไฮไลท์สำคัญของเพลงนี้ก็คือถ้าได้ดูมิวสิกวิดีโอผมบอกเลยว่าได้เห็นความสามารถของหนุ่มน้อยคนนี้นะฮะน้อง AA วงบัสนะครับที่มาถ่ายทอดความเศร้าได้แบบดีมากเลยคุณผู้ฟังก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้นะครับสำหรับ EFM New Release จาก
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: เอฟแฟนแฟนออนไลน์สัปดาห์นี้นะครับพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมเดี๋ยวมาต้อนรับฮันหนุ่มเพอร์เซสด้วยกันคุณผู้ฟังนี่เป็นการมาครั้งแรกของปีนี้ด้วยนะฮะซึ่งเป็นการมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยที่เชื่อว่าแฟนๆน่าจะได้ฟังกันแล้วนั่นคือ Turn Me On นะฮะที่ไปฟีเจอริ่งกับคุณโทบี้ซึ่งในรายการเดี๋ยวอยากให้น้องๆเขาเต้นโชว์ด้วยนะฮะเพราะว่ารายการเราก็จะแบบชิลๆสบายๆใช่ไหมแถมเกมท้ายชั่วโมงของเราเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าฮันหนุ่มเพอร์เซสจะต้องทำภารกิจอะไรนะครับวันพฤหัสนี้ของ2ทุ่มครึ่งเลยกับ EFM Fandom Live ขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart ครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

เชื่อไหมว่าฟังกี่ทีแล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นซิกเกิลที่4ของพี่โจ๊กไอศครีมแล้วนะฮะนี่คือ1งานจากพี่โจ๊กครับศิลปินเกาหลีตั้งแต่เกิดเลยฟีเจอริงกับคุณโอป้าหงนะฮะซากิกุนฉันเป็นมิตรนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวอยู่กันอีกประมาณสัก3เพลงปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีซิกเกิลหวานๆมาให้เลยมีงานจากพี่แหนมโรนเดชรออยู่นะฮะรวมถึงโรแมนติกซินโดรมด้วยเป็นเวอร์ชั่นของพี่มอสปฏิภาณ X กับมาเบลพิกซี่นะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปเจอกันทางออนไลน์แทนนะแอปพลิเคชัน Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Soulself ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้อังคารที่12พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็มีทั้งในส่วนของคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้แล้วก็ด้านนายกรัฐมนตรีเองไฟเขียวปรับนอมินีทำไทยเสียหายค่ะส่วนคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนคดีครอบครองอาวุธสงครามเมื่อคืนต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะหลังมีอาการชักเกร็งระหว่างนำตัวเข้าเรือนจำด้านโฆษกตำรวจแห่งชาตินะคะระบุว่าหลักฐานชัดโยงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจพักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
8: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
10: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
9: เจเดนเจเดน
11: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
12: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
11: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะ เรื่องของต่างชาติเนี่ยนะคะที่เข้ามาสร้างปัญหารวมไปถึงทำผิดกฎหมายในบ้านเรานะคะซึ่งคนไทยส่งเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐจริงจังกับการแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการคุมเข้มนอมินีที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากนะคะรัฐบาลก็ออกมาย้ำจะเดินหน้าปราบนอมินีอย่างต่อเนื่องก็เรื่องนี้เองเนี่ยนะคะก็ถูกเปิดเผยจากคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลค่ะบอกว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังการตรวจสอบพบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายการค่ะที่คอยให้คำแนะนำนะคะก็คือเหล่าที่เป็นทนายความต่างๆหรือว่านักบัญชีต่างๆเนี่ยมีการมาให้คำแนะนำมาคอยดำเนินการเพื่อที่จะให้หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความแล้วก็สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญก็เน้นย้ำเลยค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศแล้วก็จะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดฝากฝั่งของคุณศรีหศักดิ์ค่ะก็บอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจาก60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ค่ะก็ลดปัญหาแชร์กรรมด้วยนะคะยืนยันว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นพิเศษคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้กล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันเพื่อที่จะลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเรามีวีซ่าอยู่หลายประเภทแต่สำหรับฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเห็นว่า60วันอาจจะเยอะเกินไปแล้วอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจริงๆก็เลยเสนอลดให้เหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะเสนอแต่งตั้งรัฐบาลของคุณเสนอมาตั้งแต่รัฐบาลของอนุทินหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นซะก่อนก็เลยเลื่อนออกไปจนถึงขนาดนี้ค่ะกำลังเร่งเสนอแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับคำถามที่ว่าเอ๊ะชาวจีนจะลดระยะเวลาพำนักหรือว่ายกเลิกฟรีวีซ่าหรือเปล่าคุณเสียศักดิ์บอกว่าย้ำเลยนะว่าไม่ใช่จีนนะอันนี้ต้องออกตัวก่อนเราไม่ได้มุ่งไปในประเทศไหนเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่าแต่ละประเภทเข้ามาตามวัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นไหมเราไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมก็ต้องเพ่งเล็งให้ดีขณะที่ฝากฝั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ DSI เนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าเหมือนกันหลังหารือกันเรื่องของการยกระดับการดำเนินการทางกฎหมายกับนอมินีจับตาไปที่เกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะวันนี้นะคะ DSI ลุยตรวจสอบบนเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลของบริษัท34แห่งที่มีสินทรัพย์รวมประมาณ100กว่าล้านให้ตรวจสอบเชิงลึกค่ะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงเข้าข่ายใช้นอมินีแล้วก็ DSI ก ก็เห็นว่าในจำนวนนี้มีประมาณ20บริษัทที่เข้าข่ายต้องขยายผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้อธิบดี DSI เองก็ได้มอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนอย่างเป็นทางการโดยการตรวจสอบจำเป็นจะต้องใช้เวลาเนื่องจากมีหลายบริษัทนะคะมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนมือหุ้นหลายทอดข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยค่ะชี้ให้เห็นว่าเกาะสมุยและเกาะพะงันมีบริษัทที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุนประมาณหมื่นกว่าบริษัทคิดเป็น 68% ของบริษัททั้งหมดบน2เกาะนี้โดยกลุ่มนักลงทุนหลักค่ะก็มาจากฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียอิสราเอลแล้วก็จีนทำให้ทั้ง2พื้นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษเลยค่ะในฐานะแหล่งเสี่ยงธุรกิจอำพรางหรือว่านอมินีซึ่งหลังจากนี้นะคะ DSI ก็เตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆนะคะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆจะขยายผลหมดเลยทั้งกระบี่ภูเก็ตพังงานพัทยาแล้วก็หัวหินด้านผบ.ตร.ค่ะสั่งด่วนทุกพื้นที่ต้องเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนนี้ตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ต่างด้าวกระทำผิดในประเทศไทยต้องกวาดล้างให้หมดเลยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการด่วนให้ตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องกันเพื่อที่จะปราบปรามเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือว่าแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือว่าประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติผบ.ตร.สั่งการเลยนะคะสั่งไป3มาตรการก็คือ3มาตรการนี้มี3ระยะด้วยกันนะคะ1เลยคือมาตรการเร่งด่วน3เดือนแรกเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองแล้วก็จัดทำข้อมูลเนี้ยจะต้องมีทั้งพฤติการแล้วก็การตรวจสอบร่วมกันปิดล้อมเอ็กซเรย์พื้นที่แล้วก็บุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมตัวกันหรือพักอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ยับยั้งเหตุไม่ให้ลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดก็ให้พิจารณาจับกุมดำเนินการทุกคดีทุกรายเลยนะคะและมาตรการระยะกลางก็จะขุดรากถอนโคลนขับเคลื่อนการปฏิบัติการ 6-9 เดือนตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ในราชอาณาจักรรวมไปถึงการประกอบธุรกิจด้วยแล้วยังสั่งการให้สืบสวนขยายผลไปจนถึงเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายทุกรายนี้ไม่ใช่สืบสวนเฉยๆนะเขาบอกว่าขีดเส้นใต้เลยนะคะสืบสวนสอบสวนและติดตามข้อมูลแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปพัวพันอันนี้หนักเลยค่ะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการมาตรการทางปกครองโดยเคร่งครัดสุดท้ายมาตรการระยะที่3ระยะยาวค่ะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบสถานะของคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือว่าบัญชีต้องห้ามหมายจับบุคคลการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองแล้วก็มาตรการคัดกรองบุคคลล่วงหน้าอันนี้ก็ต้องเข้มข้นคือมีการสั่งการลงไปเป็นทอดนะคะจากความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะลงพื้นที่เกาะพังงานในวันพรุ่งนี้ด้วยผบ.ตร.ก็รับลูกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบต่อกันที่คดีของชายชาวจีนหมิงเฉินซันค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวยินข่าวว่าโอ้โหกลายเป็น Talk of the Town ไปเลยเพราะว่าไปจับกุมจากอุบัติเหตุรถชนค่ะปรากฏว่ากลายเป็นสืบสวนสอบสวนไปมาคนจีนที่ขับรถชนรายนั้นประสบอุบัติเหตุรายนั้นกลายเป็นครอบครองคลังแสงย่อมๆในบ้านของเขาแล้วเขาอ้างว่าเอามารวบรวมเก็บข้อมูลเก็บอาวุธต่างๆมาเพื่อที่จะฆ่าตัวตายเพราะตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่สืบไปสืบมาไปพบว่าเขามีธุรกิจอยู่ในกัมพูชาด้วยแต่ว่าในข้อมูลที่ทราบณตอนนั้นเป็นธุรกิจร้านอาหารแต่ว่าล่าสุดเองนะคะตำรวจสืบต่อค่ะหมิงเฉินซันคนนี้เป็นผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ เรือนจำต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเพราะเขามีอาการชักเกร็งระหว่างนำตัวเข้าเรือนจำค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่คุมเข้มเลยแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ก็ออกเอกสารชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวแล้วก็อาการป่วยฉุกเฉินของผู้ต้องหาชายจีนรายนี้แล้วก็บอกว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่ากรณีการรับตัวและการส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาขังระหว่างพิจารณาคดีในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดได้รับตัวควบคุมไว้ในเรือนจำเมื่อ11พฤษภาคมเวลาบ่าย 3:30 ต่อมา 5:30 ผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติไปเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำก็ได้ประสานสายด่วน1669นะคะส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณหรือว่าโรงพยาบาลบางละมุงโดยแพทย์เวรฉุกเฉินก็รับตัวไปรักษาแล้วก็สังเกตอาการใกล้ชิดจนกระทั่ง 3:00 ของวันเดียวกันโรงพยาบาลดำเนินการย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่องที่หอวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU เบื้องต้นเรือนจำพิเศษพัทยาตรวจหาสารเสพติดสารพิษในร่างกายไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนแล้วก็กัญชานะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำก็เลยดำเนินการจัดทำหนังสือราชการเพื่อขอรับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวอย่างส่งตรวจไปยังศูนย์วิทยาการแพทย์นะคะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อที่จะวิเคราะห์ดูเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสารไซยาไนด์กลุ่มยาเบนโซไดอะซีบีนก็คาดว่าผลน่าจะสักประมาณ5-15วันก็จะได้ทราบนะคะขณะที่นายหมิงเฉินซานเองยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ ICUเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุสุดวิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษเลยค่ะแล้วก็ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงและหากมีความคืบหน้าประการใดก็จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไปนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราจะได้ข่าวได้ข่าวว่าทางการจีนเองโฆษกของจีนเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าจีนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับไทยทุกประการในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ทำผิดกฎหมายช่วงหน้าเรามาดูต่อเรื่องทางคดีกันแต่ว่าช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณ นะคะมาต่อกันที่เรื่องทางคดีของนายหมิงเฉินซันนะคะวันนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าพบแชทลับเส้นทางการเงินนะคะเชื่อมโยงไปที่เครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมไปถึงพฤติกรรมสะสมแล้วก็ฝึกใช้อาวุธของนายหมิงเฉินซันแต่ก็ยังยืนยันว่ายังไม่พบหลักฐานการเตรียมก่อวินาศกรรมในประเทศไทยนะคะพร้อมประสานความร่วมมือไทยจีนแล้วก็กัมพูชาขยายผลเพิ่มเติมนะคะอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันบอกว่าจากการตรวจสอบพบหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ไปพบแชทสนทนาพบเส้นทางทางการเงินแล้วก็ไปพบล้วงจนไปถึงข้อมูลเดินทางเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะแล้วก็พบข้อมูลการฝึกใช้อาวุธความขัดแย้งภายในกลุ่มตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเตรียมก่อวินาศกรรมในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ก็ยังพบเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทนะคะเชื่อมโยงบัญชีธนาคารคริปโตเคอเรนซีที่ใช้หลอกลวงเหยื่อโดยตำรวจไซเบอร์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกขณะเดียวกันยังขยายผลตรวจสอบบริษัทที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งคนไทยไปทำงานสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมไปถึงที่มาของอาวุธปืนแล้วก็วัตถุระเบิดค่ะซึ่งบางส่วนอาจจะมีการกระทำผิดเฉพาะบุคคลแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้จำหน่ายอาวุธเพิ่มเติมอีก5รายด้วยยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่แหล่งซ่องอาวุธซ่องสุมอาวุธหรือว่าจีนเทาใดๆแต่ก็ยอมรับว่าจะใช้เป็นที่จุดพักหรือเป็นจุดเดินทางของขบวนการข้ามชาติก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้หากประสานความร่วมมือระหว่างไทยจีนแล้วก็กัมพูชาเพื่อที่จะเร่งขยายผลในต่างประเทศในประเทศเราเองก็ด้วยแล้วก็เตรียมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้ถือวีซ่าที่เป็น privilege entry visa หรือว่าวีซ่าสิทธิพิเศษแบบนี้นะคะก็เตรียมที่จะพิจารณาตรงนี้เป็นพิเศษก็จะคัดกรองใหม่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ในที่ประชุมครม.นะคะนอกจากเรื่องของการปราบปรามจีนเทาหรือว่าในที่ประชุมได้มีการกำชับต่างๆนานาแล้วเนี่ยภารกิจวันนี้อีกหนึ่งเรื่องคือไทยช่วยไทย plus ค่ะก็ plus ทั้งในเรื่องของรถพุ่มพวงการขายสินค้าต่างๆที่เป็นการลดภาระค่าของชีพของประชาชนวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพเป็นพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เข้าร่วมเปิดงานด้วยค่ะพอมาถึงปุ๊บนายกรัฐมนตรีเปิดงานก็ขับรถพุ่มพวง3ล้อค่ะดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงก็คือมันเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างอะค่ะเขาก็เอาของมาขายมาดัดแปลงเป็นรถพุ่มพวงนายกรัฐมนตรีขับเลยมีคุณสุภจีสอนถ่ายด้วยนะคะบรรยากาศน่ารักทีเดียวขับไปรอบตึกสันติไมตรีแล้วก็ขับไปจนถึงตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะสวมบทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงนะคะขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยานายกบอกว่ารถพุ่มพวงเนี้ยจะตระเวนขับไปตามหมู่บ้านต่างๆของประชาชนราคาต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ 10% เลยนะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละผู้ประกอบการแล้วก็สินค้านี่ก็เป็นการต่อยอดจากกรมการปกครองนะคะที่นำสินค้าเหล่านี้มาวางกระจายทั่วทุกอำเภอไปตามชุมชนต่างๆที่ห่างไกลก็เชิญชวนประชาชนคนไทยให้เข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทยนี่ก็เป็นการขายของที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของค่าครองชีพค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในที่ประชุมครม.นั่นก็คือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนายกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะย้ำพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนแม้ว่าฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความยืนยันไม่ได้กระทบต่อแผนการช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ฝ่ายค้านส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินอยู่ที่400,000 ล้านว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญไหมโดยฝ่ายค้านให้เหตุผลแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนายกก็บอกว่าฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินก็เห็นว่ามันจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสำหรับการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้สะดุดหรือเปล่านายกบอกว่าไม่กรณีนี้อาจจะถูกการันตีด้วยตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีจะมีแผนสำรองอะไรไหมนักข่าวก็ถามต่ออีกเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นอย่างอื่นนายกบอกว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออกพระราชกำหนดเท่านั้นเองเช ช่นเดียวกับรองนายกแล้วรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะบอกว่ากรณีฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านในวันนี้ชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยเผชิญกับเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจวิกฤตปากท้องของประชาชนเช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องนี้ให้ได้ก็ยังยืนยันคำเดิมรัฐบาลยืนยันว่าจำเป็นแล้วก็มีความจำเป็นแน่นอนเพราะไม่รู้ว่าวิกฤตนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่แต่ฝ่ายค้านก็บอกว่า 400,000 ล้านเนี่ย 200,000 ล้านเข้าใจแต่2อีก 200,000 ล้านมันสอดไส้ไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานการอัพสกิลรีสกิลให้กับประชาชนมันจำเป็นด้วยหรืออันนี้ก็ถือว่ายังเป็นคำถามอยู่เดี๋ยวก็ต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับนะคะรู้ฟังคะคอบอลน่าจะต้องติดตามข่าวนี้กันอยู่ใช่ไหมคะการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคนไทยจะได้ดูไหมนายกบอกว่าครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วสั่งกรมประชาสัมพันธ์ประสานกสทช.ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าครม.รับทราบเรื่องนี้นะคะก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดโดยให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมกับกสทช.เพื่อพยายามให้เกิดให้ได้เหมือนกับทุกครั้งส่วนรัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในส่วนรายละเอียดในทางผู้รับผิดชอบจะดำเนินการเรื่องนี้นายกบอกแบบนั้นส่วนคำถามที่ว่าไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีไหมนายกตอบสั้นๆนะคะบอกว่าต้องฟรีสิก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วลิขสิทธิ์ก็แพงเหลือเกินเนี่ยนะคะมันอาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มสำหรับการจ่ายเงินแพงๆขนาดนั้นก็เดี๋ยวต้องรอรัฐบาลเขาพิจารณาแต่นายกบอกแล้วบอกว่าต้องฟรีต้องฟรีแล้วต้องแบบไหนมีประชามีเอกชนเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหรือเปล่าหรืออย่างไรด้านคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันในวันนี้นะคะครม.ไม่ได้พิจารณาในเรื่องงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานส่วนที่สังคมเข้าใจคาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะก็ขอย้ำกันตรงนี้ไม่ได้ใช้งบกลางรัฐบาล 100% ยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบแผ่นดินส่วนแหล่งเงินมาจากไหนกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองหากมีการดำเนินการหรือประสานงานลักษณะใดก็ให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกก็ไม่ได้กระทบกับงบประมาณรัฐบาลแน่นอนน่าจะมีความสุขกันทุกคนก็ขอให้สบายใจได้ว่ากระบวนการเนี้ยถ้ามันสิ้นสุดแล้วจริงๆก็คงจะมีรายละเอียดให้ชี้แจงกันต่อไปแต่ก็ย้ำตรงนี้นะคะชัดๆเลยว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลในการซื้อลิขสิทธิ์แน่นอนไปต่อกันที่การคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสคันตากันหน่อยค่ะหลายคนเป็นห่วงกังวลแล้วก็กลัวว่ามันจะมีการระบาดไหมหลังจากพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญบนแอตแลนติกนะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ไปตรวจจุดด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สุวรรณภูมิก็ติดตามความพร้อมนะคะในการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในผู้ที่เดินทางจากทวีปอเมริกาใต้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญแล้วก็ยานพาหนะระหว่างประเทศขณะที่นายแพทย์ดิเรกขำแป้นค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เตรียมเยี่ยมด่านควบคุมโรคนะคะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มเติมเพื่อที่จะติดตามเฝ้าระวังการรับมือสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามดำเนินมาตรการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเน้นย้ำกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยถ้ามันเกิดมีผู้ป่วยติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยเสี่ยงที่จะติดเชื้อกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญระบบส่งต่อผู้ป่วยระบบการสื่อสารเรื่องของความเสี่ยงต่างๆหรือว่าการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายสั้นๆสัก 2-3 ข่าวนะคะน่าจะทันเกาหลีใต้เขาขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลออกตรวจสอบจากกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานยืนยันข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงนะคะเห็นไหมที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบอกว่าเกาหลีใต้เขาขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของประเทศไทยเพราะว่ามีแรงงานไทยที่ไปทำงานภาคการเกษตรการประมงตามฤดูกาลจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU หรือว่าวีซ่า E8 แรงงานภาคการเกษตรแรงงานประมงพื้นที่4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดนี้เพราะว่ามีบางส่วนหลบหนีในจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีต้องขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบ็คลิสต์ค่ะแรงงานที่กระทำผิดแล้วก็มีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยทั้ง4จังหวัดนี้ คือเขาตัดสิทธิ์เลยนะ4จังหวัดนี้อุดรขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามตัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา1ปี1มกราคม69ที่ผ่านมายาวไปจนถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคมนะคะก็คือไม่รับทำงานภาคการเกษตรและประมงในเกาหลีใต้ไปกันที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะเช้านี้พระคึกฤทธิ์เจ้าอาวาสวัดนาป่าพงก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์ในการนำเงินวัดไปใช้ไม่ถูกต้องขณะที่ทีมทนายก็บอกว่าได้ยื่นเรื่องแย้งในฐานในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ฮุนเซนค่ะประกาศเดินหน้าพึ่งอันคลอสโดยไม่รอการเห็นชอบจากประเทศไทยหลังยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวแล้วก็สั่งการรัฐบาลลูกชายก็คือฮุนมาเน็ตเนี่ยนะคะไม่ต้องเจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยอีกต่อไปแล้วในประเด็นทางทะเลระบุบอกว่าเราเสียใจที่ไทยยกเลิก MOU 44แต่เราก็ขอขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่การใช้กลไกอันครอสรัฐธรรมนูญแห่งท้องทะเลแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะคะเป็นกฎหมายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทะเลก็จะใช้กฎหมายอันครอสเพราะเรายกเลิก MOU 44แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฮุนเซนก็บอกว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับไทยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าฝากฝั่งของทางการทูตเขาก็ดำเนินการอยู่นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของกัมพูชาเองนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมศิลาทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่ราชการที่10พระคันธรราชจีนนั่งราชการที่10พระคันธรราชจีนยืนราชการที่10พระคันธรราชบันไดราชการที่10พระคันธรราชรวงข้าวราชการที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะสองข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์และจากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลจบพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงหลังน้ำสังทรงเจิมนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักจากนั้นทรงหลังน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีสเวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นโดยเป็นสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยโดยข้าวถือเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าปุพพันนะหรือบุพพันนะหรือบุพพนชาติ
ส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอปารัณณะหรืออปารัณณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพันนะปารัณณชาติหมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกข79หรือชัยนาท62พันธุ์ข้าวกข85พันธุ์ข้าวกข99หรือหอมคลองหลวง72พันธุ์ข้าวกข109หรือหอมพัทลุง72พันธุ์ข้าวเหนียวกข6และพันธุ์ข้าวเหนียวกข26หรือเชียงราย72รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:54 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวเซซิเลียซูเนลดากาลายเรต้าบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 19:07 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานั่งชมชายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Life เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกริติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าวด้วย
นายแอนส์วูฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอาลุยส์มารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตและเชิญแจกันดอกไม้กับตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดีศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกโลกแว้งพื้นที่หมู่ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพ10เอกอดิศรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10เอกอดิศรเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกโลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569และผู้บาดเจ็บทั้งหมดข้างต้นได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้คณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 ราย
โอกาสนี้พลอากาศเอกสมคิดเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้ามาดำเนินการให้แก่ผู้ต้องขังใหม่ทุกวันทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในเรือนจำให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสำหรับสถานพยาบาลภายในเรือนจำแห่งนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิ์การรักษาและตรวจคัดกรองโรคต่างๆเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปและให้บริการการฟื้นฟูสภาพด้านแพทย์แผนไทยมาให้บริการรักษาแก่ผู้ต้องขังสูงวัยภายในเรือนจำด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดทั้งยังมีการผสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดล5เสือพลัสด้วยความร่วมมือจากจังหวัดอุดรธานีพบว่าจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาล

0: ึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาเป็นประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังโดยรายได้นั้นจะแบ่งเป็นปันผลให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไป
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเก้าดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์นั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.บริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจม Environmental Management จำกัดและบริษัท Accenture Solutions จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มีมูลนิธิองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวม5คณะประกอบด้วยมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัทไทยแลนด์พรีวิเลจการ์ดจำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบด้วยวัดไทยนวราชรัตนาราม960ประเทศอินเดียวัดพุทธบาหลีประเทศอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 19:00 น.กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนด้วยแรงแห่งบุญกุศลที่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีตั้งใจอุทิศให้บทสวดยังเป็นค

0: สอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ในเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: เขาเป็นใครมาจากที่ไหนอะไรยังไงแต่เขาก็ไม่ยอมบอกนะคะว่าเขาเป็นใครมาจากที่ไหนแต่เขาตามมานานมากน่าจะประมาณเกือบ10ปีได้ค่ะเราก็เลยมีการเปิดไพ่แล้วก็แนะนำไปว่าเออเนี่ยลองไปทำวิธีแบบนี้ดูนะเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะค่อยๆไประหว่างเปิดไพ่อ่ะมันก็มีเรื่องแปลกแฝงเข้ามาเรื่อยๆค่ะคือเหมือนประมาณว่าห้องที่เขาอยู่อะค่ะคุณแนน
3: คือ
2: เราถามไปว่าขอโทษนะคือช่วยเช็คตรงหัวเตียงนอนหน่อยได้ไหมว่าหันหัวไปทางไหนห้องหันหัวไปทางเตียงนอนนะคะหันหัวไปทางทิศตะวันตกเราก็เลยรู้สึกแปลกๆแล้วเราก็ถามว่าเราก็เลยถามสัดส่วนของห้องว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เราก็ถามมุมของห้องพักค่ะว่าห้องพักเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ทีหน้ามันเรื่องที่เราช็อกก็คือพี่เขาก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปห้องส่งมาให้ดูค่ะการยูอินของคอนโดเนี้ยแปลกมากก็คือมันผิดหลักฮวงจุ้ยไปหมดเลยค่ะมันไม่ใช่ที่ของคนอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคือเขาจัดวางต่างๆทุกอย่างผิดหมดเลยแล้วทีหน้าเราก็เลยแนะนำพี่เขาว่าเออเป็นไปได้ไหมที่เราจะย้ายออกจากคอนโดนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ออกจากตรงเนี้ยเหมือนผีผู้หญิงคนเนี้ยเขาตามมานานแล้วพี่เขาอยู่คอนโดนี้มานานเขาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในชีวิตนะคะใช่เราก็เลยได้มีการแนะนำเขาไปก็ให้เขาไปทำพิธีทางศาสนาพุทธเพราะว่าพี่เขาเป็นคนพุทธใช่ไหมคะเขาก็ไปแก้นู่นนี่นั่นแล้วผีตนเนี้ยก็หายไปประมาณ2 เดือนได้แล้วเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะพี่เขาก็ทักเราช่วงวันพระว่าเออดูให้หน่อยได้ไหมว่าเขาไปหรือยังเพราะว่าพี่นอนอยู่เหมือนมีคนเกาหลังใช่เราก็เลยมีการเปิดไพ่อีกรอบนึงอะค่ะก็คือเหมือนเขาไปแล้วแต่ทีหน้าด้วยความที่เขาติดตามพี่คนนี้มานานใช่ไหมคะเขาจะกลับมาได้เดือนละครั้ง
3: ทำไมถึงกลับมาได้แค่เดือนละครั้งอะคะ
2: เขาน่าจะมีพันธะบางอย่างที่มันมีสัญญาในอดีตชาติผูกพันกันมาค่ะเพราะจากชุดที่เขาใส่เนี่ยไม่น่าจะเป็นคนทั่วไปด้วยค่ะ
3: ค
2: ่ะแต่เราก็มีการสื่อสารหรือคุยแต่ว่าทางผีก็ไม่ยอมคุยด้วยเหมือนกันค่ะ
3: แล้วหมายถึงว่าอันนี้คือเขามาหาหัวปังมาดูเพราะว่าคืออยากจะดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
2: คือส่วนมากอะค่ะมาปังแต่ไม่รับดูเป็นอาชีพเลยค่ะคุณแนนส่วนใหญ่ที่คนจะได้มาดูดวงกับเราอะส่วนมากจะมีเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นตามมาจะเป็นแบบนี้ทุกเคสเลยค่ะเราก็เลยไม่รับดูดวงเพราะเรารู้แล้วว่าแต่ถ้าดูให้คนเนี้ยก็จะมีเรื่องที่มองไม่เห็นตามเข้ามาค่ะแล้วถ้าเราดูมากๆมันก็พลังงานที่เราใช้มันก็หนักเหมือนกัน
3: แล้วคือตอนนี้เขายังไงอ่ะคุณวะปางเขาก็รอการกลับมาเดือนละครั้งอย่างเงี้ยหรอ
2: คือตอนเนี้ยพี่เขาตัดสินใจอ่ะย้ายออกจากคอนโดเดิมแล้วค่ะ
3: อ๋อแล้วดีขึ้นไหมคะ
2: แต่ทีนี้น่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นดวงเนื้อหอมถ้าไปอยู่ที่ไหนน่าจะเจอสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าคอนโดที่เขาไปเลือกมาใหม่อะเบอร์ห้องแล้วก็ภายในห้องอะอันที่เขาชอบอะมันมีหมดเลยคุณแนนเหมือนดวงเขามาทางนี้อยู่แล้วค่ะน่าจะเป็นคนดวงที่แบบเหมือนเขาเรียกว่ามีซิกเซนต์แต่ไม่ได้เห็นผีเป็นตัวเป็นตนแต่จะมีซิกเซนต์ในการสัมผัสเสียงหรือได้กลิ่นอะไรแบบนี้ค่ะ
3: นึกว่าย้ายไปที่ใหม่แล้วเดี๋ยวก็มี FC ใหม่อีกไม่มีเน
2: า
3: ะ
2: มีน่าจะมีค่ะเพราะว่าเขาส่งเบอร์ห้องเลขห้องหรือรูปห้องมาก็ FC ใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วพี่เขาเป็นคนหน้าตาดี
3: ถ้าอย่างนั้นอยู่อันเดิมดีกว่าไหมถ้าอันเดิมเรายังรู้ว่าเป็น FC คนไหนอะแต่ถ้าเราไปอยู่อันใหม่
2: น่ากลัวมากนะคะคุณแนนเพราะหลังจากที่มาปางดูให้เขาคืนนั้นน่ะนางก็มาขอกระจกห้องนอนกลางคืนเลย
4: ห้องเขาหรือห้องเรา
2: ใช่แต่เขาเข้าบ้านเราไม่ได้เพราะบ้านเราก็มีสิ่งคุ้มครองอยู่เขาจะมาขอแบบก็แล้วก็เป็นเสียงที่เขากรีดนะคะ
4: โอ้ภัยคุกคาม
3: เดี๋ยวนะแล้วผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยสีน้ำเงินเนี่ยก็คือสรุปว่าเขาอยู่ติดที่นั้นหรือเขาอยู่ติดกับ
2: เขา
3: คนนั้น
2: ที่พูดเหมือนพี่เขาเป็นคนต่างจังหวัดนึงนะคะแล้วทีเนี้ยเขาน่าจะขับรถไปที่เขาเคยเล่าให้ฟังนะคะแล้วเหมือนเขาจะหลับในแล้วมีผู้หญิงแบบเหมือนกระชากพวงมาลัยแบบหักหลบให้เขาม
4: าช่วย
2: อาจจะบังเอิญขับไปแล้วปะกันหรือเปล่าแล้วเอ๊ะเคยเป็นคนรู้จักคุณเคยก็เลยตามติดตามมาค่ะน่าจะเป็นเวนี้มากกว่า
3: แล้วต้องทำยังไงอ่ะหัวปังแนะนำเขาไปว่าไงคะ
2: ก็คือให้เขาทำบุญอย่างเดียวแล้วก็มีการไปลอดโบสถ์อะค่ะมันจะมีวัดนึงถ้าเราไปลอดโบสถ์ปุ๊บอะไรที่ตามไม่ดีเขาจะหลุดออกไปหมดเลยค่ะก็แนะนำไปที่นั่นเพราะว่าที่แน่ยังไม่ได้แมร์แล้วคนไปไม่เยอะ
3: ค่ะโอเคแล้ววันนี้คุณมาปังเห็นหน้าพี่เจมกับแนนมีภาพอะไรขึ้นมาไหมคะ
4: อุ้ย
2: มีวันนี้มีของคุณแนนเป็นผู้ชายตัวผอมๆแล้วก็ผมแกจะตัดเหมือนลองฟงนักเรียนนะคะแต่ว่าข้างหน้าจะยาวๆหน่อยผมออกขาวๆเทาๆ
4: งง
2: ไม
4: ่
2: ขาวมากแต่ไปทางขาวมากกว่าค่ะ
4: อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร
2: ่ถ้าดูจากในที่เขาเห็นผ้ามันน่าจะ70อัพแต่ไม่รู้ว่าคือใคร
3: อยู่กับแนนเหรอคะ
2: คือเห็นเป็นภาพแบบเข้ามาค่ะแต่เขายังไม่ได้มีการสื่อสารเข้ามาว่าเขาคือใคร
4: โอ้มีเกี่ยวข้องกับสิ่ง
2: น
4: ี้
2: แต่เขาจะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น
4: ว้ายเธอต้องหลังใหม่แล้ว
3: มีผมม้าด้วยเหรอ
2: ไม่ใช่ผมม้าค่ะเคยเห็นผมสมัยก่อนไหมคะที่แบบนักเรียนม.ต้นลองทรงแต่ว่าผมคุณตาเขาจะยาวกว่านิดนึงอะค่ะเหมือนลองทรงสูงแต่ข้างหน้าจะมีแบบเหมือนผมยาวๆนิดนึงค่ะแต่ไม่ถึงขนาดเป็นผมม้าเพราะเขาเป็นเหมือนปาดเสยขึ้นหน้าผากอะค่ะ
4: อุ้ยเดี๋ยวต้องไปปรึกษากันส่วนตัวแล้วแหละ
3: เออจะกลัวแล้วเนี่ย
4: แ
2: ต่เขามาแต่พลังงานเขาไม่ได้น่ากลัวค่ะมาเหมือนเป็นคุ้มครองมากกว่า
3: แต่ไม่ใช่พ่อฉันหรอกเพราะพ่อฉันหัวล้าน
4: ไม่เดี๋ยวเชิญจ
2: ิ
4: ต
2: เดี๋ยวไม่ถึงขนาดล้านนะคะเขาจะมีผมลำไรอะค่ะเคยเห็นผมมอต้นไหมคะ
4: ผมสั้นเหรอผมเกียน
3: อ
4: ะเหรอผมแบบ
2: ใช่ค่ะอย่างนั้น
4: ทรงข้าราชการเนี่ยเหรอ
2: ใช่ใช่ค่ะเป็นทรงอย่างนั้น
3: นั่นแหละก็คือไม่ใช่พ่อแล้วแหละเพราะว่าพ่อหัวล้านเนี่ยแต่คนนี้มีผมโอเคคุณมะปางขอบคุณมากค่ะ
2: จะเป็นเจ้าที่ที่บ้านก็ได
3: ้อุ้ยกลัวอะ
2: ลองดูแต่เขามาในสิ่งที่คุ้มครองมันน่า
4: ต้องดีนะต้องดีนะมาปางต้องดีนะต้องดีนะ
2: ในเวคุ้มครองค่ะ
3: แล้วของพี่เจมไม่เห็นอะไรหรอคะเห็นผู้หญิงอะไรไหม
2: ไม่เห็นค่ะเขามีคนไม่ให้ดูของเขา
4: อุ้ย
2: มีคนไม่ให้ดูตัวอาจจะต้องลองไปปรึกษาหมอดูประจำ
4: อ๋อครับได้เลยสำหรับคำแนะนำนะคุณมะปาง
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: ของพี่เจมคือเขาไม่ให้ดูเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องทัก
4: อ๋อโอเค
2: ใช่อันนี้ของในมุมมาป้านะคะใช้วิจารณญา
4: ณตอนนี้ความกลัวจากเธอมาอยู่ที่ฉันแล
3: ้
4: ว
3: โอ้ยสนุกอ่ะคุณมาป้าขอบคุณนะคะ
2: แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรแนะนำมันดีมากกว่าที่มีคนมาทักเรา
3: จริงเธอฉันแล้วก็ไปตามหาอีกว่าเป็นใคร
4: โนโนโนโนขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคุณมาป้า
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดี
2: มาป้าผ่านเข้ารอบ32คนด้วยนะคะ
4: อุ้ยจริงเหรอ
3: เรื่องไหนเนี่ย
4: เรื่องอะไรของเธอเล่าสิ
2: ชื่อคำฝากของต้นตระกูลค่ะแต่เรื่องมันยาวมากตอนแรกจะเล่าแล้วทีนี้ก็เลยบอกทางรายการไปว่าเออมันน่าจะเกินเวลาไปนิดนึงก็เลยเลือกเป็นเรื่องมือแทน
3: เดี๋ยวรอผล19พฤษภาคมนะคุณมะปังนะ
4: สู้ๆนะ
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: เอาล่ะเดี๋ยวขอเบรกก่อนไปหาผู้ชายอายุ70นะคะผมเทาลองทรงนะว่าเขาเป็นใครแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมารับสายที่2กันชื่อเรื่องว่าน้องสาวผมหิวข้าวเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ
5: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
7: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสะแทนสูตรใจให้กินบัส
5: EFM News อังคารคลุมโปง
8: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
7: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ในกำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้จะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
2: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
0: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันอังคารต่อให้คนทั้งโลกไม่รักคุณแต่คุณก็ยังมีหนี้ที่รักคุณอยู่นะคะสู้ๆค่ะทำงานวนไป
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
6: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
7: กลับมากับบังคันคุ้มโป่งนะคะ 2:39 รู้แหละว่าตอนนี้ทุกคนหิวกันแล้ว
8: เอ้ยต้องหิวก็ต้องกินดิเนี่ยเวลาพูดเรื่องของกินเวลานี้ก็ต้องแบบมีอะไรให้ลองวันนี
7: ้อ่ะจริงๆไม่ใช่เราลองแต่ว่าเป็นน้องของเราน้องหมาน้องแมวของเรา
8: เจ้านายเราเหรอ
7: ใช่แล้วนะคะถ้าอย่างเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอกันนะคะกับ Buds Pet Food นั่นเองเป็นแบรนด์อาหารจัดเลี้ยงสำหรับน้องหมาน้องแมว มาตรฐานระดับสากลเลยภายใต้สโลแกนคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักนะคะแถมกระแสดีไม่มีตกด้วยวลีติดหูสยบแมวกินยากยืนหนึ่งต้องบัสเขามีคอนเซปต์ถุงลายการ์ตูนสุดน่ารักไม่เหมือนใครน
8: ี่คิ้วๆคิ้ว
7: ๆเดี๋ยวกล้องจะแพลนไปนะคะโดยบัสเนเทอร่าอาหารเม็ดสำหรับน้องแมวผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์เกรด holistic grain free ที่เขาเน้นบำรุงองค์รวมตอบโจทย์คนรักแมวเขาใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาตินะไม่มีธัญพืชไม่มี by product ไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันก็คือ1สูตรปลาและไก่2จะเป็นสูตรปลาแซลมอน3จะเป็นสูตรโปรตีน X แล้วก็สูตรใหม่ล่าสุดอย่าง indoor and sterilized นะคะเหมาะสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านแล้วก็แมวทำหมันอายุ1ปีขึ้นไปมีส่วนผสมหลักนะจากปลาคอสปลาเทราแล้วก็เนื้อไก่โปรตีนพอเหมาะไขมันต่ำแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักจากแอลคานิทีนนะคะบำรุงข้อต่อและการเคลื่อนไหวด้วยกลูโคซามีนแล้วก็คอนโดรตินดูแลทางเดินปัสสาวะและไตมีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุต่างๆในอาหารอย่างพอเหมาะแถมยังมีแครนเบอรี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วด้วยเรียกได้ว่าครบจบในถุงเดียวสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพชช็อปทั่วประเทศนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยเลย
8: ช่วยออกอาหารคนด้วยได้ไหม
7: คือครบหมดเลยจริงๆนะเขาดูแลองค์รวมของสุขภาพน้อง
8: ก็กินดีชีวิตดีกินไม่ดีก็ป่วยไง
7: น้องชีวิตดีเราก็สบายใจนะคะ
8: ใช
7: ่ใช่ใช่อะไรล่ะขอบคุณลูกค้าด้วย
8: อยู่ไหน
7: แต่ใช่อย่างเดียวปะโถ
8: ขอยืมหน่อยขอบคุณลูกค้าของเราวันนี้ด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมนะครับพันท้ายนรสิงห์และบัสนะครับคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์ที่คนเลี้ยงคนที่รักหมาแมวนะครับเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
7: แหมช่วงหลังทำงานชิลเลยนะเออนะ
9: คอนโทรลเลอร์มันอยู่ฝั่งหนูหมดเลยไง
8: เอารับสายอีกหนึ่งสายดีกว่า
7: ค่ะคุณตุ้มสวัสดีค่ะ
8: ครับ
10: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับเลี้ยงหมาแมวไหมครับ
10: มีแมวครับผมมีแมวอยู่ 2-3 ตัว
8: นะอย่าลืมให้บัสเขาทานนะครับจะได้สุขภาพดีนะครับ
10: ครับผมครับ
7: คุณตุ้มแบบว่าเสียงแบบเออก็ได
8: ้ก็คือช่วยรับหน่อยรับส่งลูกค้าหน่อยแบบส่งลูกค้าให้ช่วยรับหน่อย
7: แต่ว่าวันนี้คุณตุ้มไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องราวของน้องแมวหิวข้าวแต่ชื่อเรื่องที่ตั้งมาคือน้องสาวผมหิวข้าว
8: น้องเราเหรออ
10: ืมใช่ครับใช่ครับ
7: โอ้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองกับคุณตุ้มเลยใช่ไหมคะ
10: จะบอกว่าเรื่องนี้คือเหตุการณ์นี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งพวกเราทุกคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์หมดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าคนที่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยจะเป็นเด็กจะเป็นเด็กซึ่งยังไม่ค่อยที่จะประสีภาษาเท่าไหร่ครับ
8: มาคุณตุ้มครับเริ่มกันเลยดีกว่า
10: เพราะความที่ว่าผมไม่เคยเล่าที่ไหนผมไม่เคยอะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณเจมกับคุณแนนช่วยผมประคองหน่อยนะครับ
7: ยินดีค่ะ
8: ย
7: ิน
8: ดีครับมาเลยพี่ตุ้มขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ
7: ์เล่าได้อยู่แล้วชิว
8: ๆมา
10: ครับผมครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับโอ้แล้วก่อนผมขอเอ่ยชื่อน้องเลยได้ใช่ไหมครับเพราะว่ายังไงก็เป็นน้องในครอบครัวผม
8: เอาตามคุณตุ้มสะดวกดีกว่า
10: โอเคครับก็คือครอบครัวผมเนี่ยจะเป็นก็คือน้องผมเนี่ยก็จะเป็นพนักงานของบริษัทอุตสาหกรรมนั่นแหละครับเป็นพนักงานของบริษัทอุตสาหกรรมซึ่งก็ทำงานมาหลายปีแล้วแหละจนปีนึงน้องสาวผมเนี่ยเขามีกำลังที่จะผ่อนบ้านได้ซื้อบ้านได้ก็เลยซื้อบ้านเป็นบ้านมือสองซึ่งห่างจากบ้านเดิมมาเนี่ยประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรประมาณนี้ครับครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่ได้ประมาณสักปีกว่าๆไม่น่าถึง2ปีวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งน้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตซึ่งวันที่น้องสาวผมเสียชีวิตเนี่ยก็โอเคก็เหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพมีอะไรกันตามปกตินะครับ
7: ค
10: ่
7: ะ
10: ทีนี้ จนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนคืนแรกก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคืนแรกเนี่ยคนจะค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะความที่ว่า1บางคนยังไม่รู้ข่าว2บางคนรู้ข่าวแล้วแต่ไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ทันอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นคืนแรกคนก็จะน้อยๆหน่อยจนมาคืนที่2คืนที่2เนี่ยป้าน้าที่เคยเป็นเพื่อนบ้านจากบ้านหลังเก่ามาร่วมงานด้วยซึ่งมีป้าอยู่คนหนึ่งป้าคนเนี้ยแกพาหลานซึ่งเป็นเด็กน่าจะประมาณสักขวบกว่าๆได้ไหมครับก็คือประมาณว่าพูดจารู้เรื่องแล้วล่ะแต่ว่าพูดเป็นประโยคยาวๆยังไม่ค่อยได
8: ้
10: ตอนที่ป้าคนเนี้ยแกมาไหว้ศพเนี่ยหลานสะใภ้หลานสาวพี่สะใภ้ก็คือคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาไหว้ศพในขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพเนี่ยอยู่ๆหลานของแกเนี่ยซึ่งเป็นเด็กผู้ชายคนเนี้ยก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีซึ่งป้าคนเนี้ยแกก็ดุเด็กบอกเดี๋ยวก่อนสิมึงนี่ทำอะไรประมาณนี้นะครับ
8: ซึ่ง
10: โอเคพอป้าคนนี้แกปักธูปเสร็จอะไรเสร็จก็พาเด็กมานั่งที่ข้างนอกซึ่งตอนที่เด็กคนนี้เขากลัวเนี่ยเขากลัวเนี่ยพวกเราทุกคนก็ยืนอยู่ตรงนั้นหมดนั่นแหละครับพอป้าคนนี้มานั่งข้างนอกพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีผมก็ถามกลับไปว่าเห็นผีตรงไหนแล้วเขาก็บอกว่าเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาดข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้องซึ่งศาลานี้เนี่ยตำแหน่งวางถาดข้าวเนี่ยมันจะอยู่ที่ปลายเท้าศพซึ่งผมเองก็เป็นคนเอาถาดไปวางซึ่งเด็กคนนี้ก็บอกว่าเขาเห็นผีกินข้าวอยู่ผมก็ถามเข้าไปว่า หน้าตาเป็นอย่างไงอะไรประมาณอย่างนี้ครับก็ถามเข้าไปเขาก็บอกว่าหน้าบวมๆหน้าบวมๆหน้ากลัวหน้ากลัวแล้วผมก็ถามเขาว่าเขาใส่เสื้อผ้าสีอะไรซึ่งเด็กคนนี้บอกได้ตรงได้ตรงเลยแหละครับจะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดคอกลมสีขาวลายจุดสีฟ้ากางเกงสีชมพูขาสั้นซึ่งก็เป็นชุดที่พวกเราใส่ให้ก่อนที่จะเอาร่างน้องเนี่ยเอาใส่บ้านเล็กนี่แหละครับครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ปกติเหตุการณ์ก็ผ่านไปเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนเช้าของวันที่3วันที่3สายๆพวกผมก็มากันที่ศาลาเพื่อที่ว่าจะมาเตรียมงานเพื่อที่ว่าสวดคืนที่3ช่วงบ่ายๆเนี่ยจะมีหลวงพี่ซึ่งท่านทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ศาลาหลังนี้นั่นแหละครับท่านก็เดินมาถามพวกผมว่าเมื่อคืนนี้กลับดึกกันเหรอคือศาลาเนี้ยวัดเนี้ยศาลาจะเป็นศาลาปิดก็คือเวลาเสร็จพิธีแล้วเนี่ยให้ทุกคนกลับบ้านแล้วทางวัดก็จะล็อกศาลาจะเปิดไฟแสงส่องสว่างข้างในเอาไว้ก็คือจะพอมองเห็นได้รอบๆนั่นแหละครับเพียงแค่ว่าไม่ให้มีคนอยู่เป็นการล็อกให้เรียบร้อย
11: ครับ
10: หลวงพี่ท่านเนี่ยท่านก็ถามว่าเมื่อคืนกลับดึกกันเหรอพวกเราก็บอกแบบว่าก็ไม่นะครับหลวงพี่เพราะว่าพอเสร็จงานพวกเราก็กลับกันเลยเพราะว่าทุกคนเหนื่อยทุกคนเพียหลวงพี่ท่านก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นมีโยมผู้หญิงคนนึงเดินอยู่ตรงหน้าศาลาเนี่ยหลวงพี่ก็จะเข้ามาถามแต่เห็นว่าเป็นโยมผู้หญิงอยู่คนเดียวก็เลยไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ามันจะดูไม่เหมาะไม่ควรประมาณนั้นนะครับซึ่งพวกเราก็อันนั้นก็คือสรุปว่าก็คงจะเป็นน้องสาวนั่นแหละครับก็คงจะเป็นน้องสาวนั่นแหละครับ
11: หลวงพี่เห็นน้องสาว
10: ใช่ครับ
11: ครับ
10: แล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปจนเสร็จพิธีจนถึงวันชาปนกิจเลยนั่นแหละครับ
7: ค
10: ่
7: ะ
10: เรื่องราวทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แหละครับ
7: แต่ว่าในครอบครัวคุณตุ้มเองไม่ได้มีใครเห็นน้องสาวใช่ไหมคะ
10: จะบอกว่าที่เห็นก็คือลูกชายคนเล็กผมนี่แหละครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นเด็กมากมากซึ่งเขามาเล่าให้ฟังประมาณว่าแบบเขาเห็นอาหน่อยคนนี้ชื่อหน่อยเนาะสาวคนชื่อหน่อยก็บอกว่าเขาเห็นอาหน่อยนะป้าผมเห็นอาหน่อยนะป้าอะไรประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็ในส่วนของการสัมผัสได้ด้วยวิธีอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของเสียงเรื่องของประเภทแบบไฟดับอะไรพวกเนี้ยจะบอกว่าค่อนข้างมีอยู่ไม่ใช่ว่าพวกเราอุปทานกันไปเองนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะใช่อะค่อนข้างที่จะใช่
7: แล้วตอนนั้นลูกชายคุณตุ้มอายุเท่าไหร่คะ
10: โอ๊ตคนนี้ชื่อแจ็คเพิ่งจะแค่ขวบเดียวเองมั้งครับประมาณรุ่นนั้นเลยนั่นแหละครับประมาณรุ่นเด็กคนที่เห็นนั่นเลยนั่นแหละครับ
7: แต่ว่ามันแปลกตรงที่น้องเขาสามารถบรรยายชุดได้อ่ะที่เป็นชุดที่
11: มันมีความบังเอิญที่เหมือนกันเนอะ
10: ใช่ครับคือเขาบอกลักษณะของหน้าตาซึ่งตอนก่อนที่จะบรรจุร่างน้องใส่บ้านเล็กเนี่ยก็คือหน้าตาก็ช็อกก็จะบวมเพราะว่ามันอักเสบมากเพราะว่าเขาอุบัติเหตุหนักจนก็ถึงขั้นเสียชีวิตเขาบอกหน้าตาเขาจะบวมจนพวกเราจำแทบจะไม่ได้จนพวกเราจำแทบจะไม่ได้ประมาณนั้นนะครับ
11: อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณตุ้มนี่เมคชัวร์เลยว่านั่นแหละสิ่งที่เขาเรียกว่ามิติลี้ลับมันมีอยู่จริงถูกไหมฮะ
10: ใช่ครับใช่ครับ
7: แล้วเกิดมานานหรือยังคะคุณตุ้มเรื่องเนี้ย
10: โอ้เรื่องนี้ประมาณ10ปีแล้วครับ
11: เรื่อง
10: นี้ประมาณ10ปีละ
11: แล้วหลังจากนั้นก็คือดูแลครอบครัวกันปกติสงบสุข
10: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะมีส่วนผมขอเสริมส่วนท้ายหน่อยนึงแล้วกัน
7: ได้ค่ะ
10: ส่วนนี้ที่ผมอยากจะเสริมก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย ได้มองเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตามหลักความเชื่อของศาสนาพุทธเรา ก็คือประมาณนี้นะครับหลังจากที่น้องสาวผมเสียไปแล้วเนี่ยผมจำห่วงเวลาไม่ได้ว่า1ปีหรือ2ปีแน่แต่จำได้ว่าค่อนข้างจะนานทิ้งช่วงนานเลยแล้วอยู่ๆมีอยู่วันนึงผมเนี่ยฝันว่ามีแม่ผมมีผมมีภรรยาผมและมีหน่อยซึ่งเสียชีวิตเนี่ยแหละครับพวกเราไปทำบุญที่วัดด้วยกันไปกัน4คนทำบุญเสร็จแล้วกำลังเดินลงมาจากกุฏิซึ่งก็จะเป็นบันไดเป็นขั้นแล้วก็จะมีเป็นก๊อกน้ำแล้วก็สายยางจะวางเอาไว้ซึ่งไม่ค่อยเป็นระเบียบ
12: คร
10: ับ หน่อยพูดกับผมบอกว่าเฮ้ยตุ้มกูว่าซื้อสายยางถวายวัดใหม่ดีกว่าไห
12: ม
10: ผมก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ต้องหรอกของยังใช้ได้อยู่เพียงแค่ว่าเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยก็โอเคแล้วผมพูดเพียงแค่นี้เขาหันหน้ามามองผมจากสีหน้าปกติกลายเป็นคือเหมือนกันในหนังที่เราเคยดูกันนั่นแหละครับ
11: โกรธ
10: ค
11: ือ
10: ม
11: ัน
10: จะเขาจะตาแดงวาบเดี๋ยวนั้นเลยเขาจะตาแดงวาบเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็หน้าเนี่ยเป็นหน้าจะซีดเผือดเป็นนั่นแหละคนที่ไม่มีเลือดนั่นแหละครับ
11: ไม่ถูกใจเขาไม่ถูกใจเขา
10: ใช่ครับใช่ครับซึ่งประมาณว่าเขาปวดมากๆประมาณนั้นที่ผมได้ขัดใจเขาเหตุการณ์นี้ผ่านไปนี่คือฝันครั้งแรก
12: แต่ว่าคุณตุ้มรบกวนรวบให้นิดนึงได้ไหมคะพอดีเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วค่ะ
10: โอเคครับผมจะรวบไปที่ครั้งที่4เลยแล้วกันนะครับครั้งที่4เนี่ยคือดีมากๆแล้วผมฝันว่าเขามากินข้าวกับพวกเราที่บ้านนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะเดียวกันซึ่งภาพที่ผมเห็นณวันนั้นเนี่ยผิวพรรณเขาจะสว่างละเอียดนวลเนียนผ่องใสคือดูดีมากๆจากฝันครั้งแรกมาถึงฝันครั้งที่4เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก7หรือ8ปีประมาณนั้นครับจริงๆครับจริง
11: ๆแล้วเคล็ดลับผมสำหรับคนที่ล่วงลับไปแล้วต้องทำยังไงครับ
12: ทำยังไงให้แบบเราฝันถึงเขาในภาพดีๆแบบนั้น
10: บุญทุกบุญที่ทำที่ทำไปเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราอุทิศผลให้เขาเนี่ยจะต้องเอ่ยชื่อเขาเฉพาะเจาะจงคือไม่จำเป็นว่าจะต้องให้เขาคนเดียวนะครับจะให้ใครเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เอ่ยชื่อเขาซึ่งมันจะเป็นการบ่งบอกโดยตรงว่าฉันต้องการให้เธอคนนี้นะ อะไรประมาณนั้นนั่นแหละ
11: เจาะจงให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเลย
10: ถูกต้องครับ
11: โอเค
12: ค่ะก็แบบเหมือนเป็นทริคจากคนที่ผ่านเหตุการณ์ความสูญเสียมาแล้วแล้วก็มีความเชื่อว่าบุญที่ถ้าระบุชื่อไปเนี่ยก็จะได้ถึงตัวผู้รับเน
11: า
12: ะ
11: นะขอบคุณพี่ตุ้มมากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะ
12: คุณตุ้มแต่ว่านี่มี
11: เวลาน้อยจัง
12: มีคนทักว่าคุณตุ้มเป็นพระหรือเปล่าสำเนียงการพูดเหมือนพระเลยไม่ได้เป็นพระใช่ไหมคะ
10: อ
12: ๋
10: อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
12: โอ้สบายใจแล้ว
10: เดี๋ยวขอคุณเจมส์แป๊บนึงคุณเจมส์ถ้าจำไม่ผิดนี่คุณเจมส์เคยเรียนอยู่ที่ม.กรุงเทพใช่ไหมครับ
11: ไม่เคยเรียนมอกรุงเทพนะครับเรียนมอรังสิต
10: คร
11: ับผม
10: อ๋อมอรังสิตโอเค
11: แต่ว่ามีพี่แล้วก็เพื่อนอยู่มองเทพเยอะก็เลยไปโผล่แถวนั้นบ่อยครับสมัยเรียนนะ
12: ทำไมคุณตุ้มเป็นอาจารย์หรออ๋
10: อไม่ใช่ครับผมอยากจะบอกว่าคุณเจมรู้จักวัดบางขันหรือว่าบ้านบางขันไหมครับ
11: เคยได้ยินครับ
10: เหตุการณ์นี้เกิดที่วัดนี้นั่นแหละครับผมเองก็คนบางขันนั่นแหละครับ
11: โอ้ขอบคุณสำหรับการแชร์ประสบการณ์ของวัดบางขันนะครับ
12: คุณตุ้มกับคุณตุ้มเล่าดีนะขอบคุณมากมากนะคะ
11: สนุกมาก
10: ครับผมครับ
12: สวัสดี
11: คร
12: ับ
11: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
12: ก็สบายใจแล้วไม่ใช่พระอาจารย์หรือว่าเราพูดอะไรล่วงเกินไปเนาะ
11: ไม่ก็น่ารักดีผมว่าสำเนียงของพี่ตุ้มก็คือเหมือนเราได้คุยกับแนวเน
12: ี้
11: ย
12: ผู้ใหญ
11: ่เราก็สนุกดีฟังชัดแล้วก็ละเอียดทุกคำพูดด้วย
12: ใช่เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะกลับมาเดี๋ยวเจอกับพี่ท็อฟฟี่ศิวดลกันชั่วโมงหน้าอังคารคลุมโปงค่ะ
11: มา
13: อังคารคลุมโปง
14: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: กินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: ให้แต่ลอง Smart Heart Smart Heart
4: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ได้เห็นแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่ทั้งนี้สิทธิ์จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและเป็นรูปธรรมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ได้อนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีกำลังพลได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น91นายแบ่งเป็นเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายรวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น452,350,000บาทสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพจะได้รับรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทและผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทปิดท้ายที่รัฐบาลเดินหน้าปราบนอมินีนายกสั่งตรวจเข้มทั้งระบบเอาผิดผู้ช่วยหลีกเลี่ยงกฎหมายย้ำไม่ปล่อยทุนเทาแย่งอาชีพคนไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังตรวจสอบพบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายคอยให้คำแนะนำและดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามนอมินีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมา
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFN News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFN News EFN News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Tripui และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: สวัสดีครับผมก้องห้วยไร่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อังคารคลุมโปง X
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
10: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
11: กลับมากับอังคารคุ้มโปงนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเขาเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์จากภาพยนตร์เขากะลานะคะพี่ท็อฟฟี่สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: สว
12: ั
13: สดีครับ
12: ผมต้องเรียกพี่ว่าอะไรดีล่ะ
11: ท่าน
13: ไอ้ท็อฟฟี่เหมือนเดิมแหละ
12: เอ้ยโหก็คือรับหน้าที่คือหลายบทบาทเลยเนาะ
13: ก็
12: ผู้สร้าง
13: ทั้งผู้สร้างโปรดิวเซอร์เรื่องแรกในชีวิตในการสร้างภาพยนตร
12: ์ครับ
13: นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเพราะเรื่องราวของเราที่เจอ UFO ตั้งแต่วัยเด็กอะวัยรุ่นอะเราก็เอามาทำเป็นภาพยนตร์ในเรื่องนี้ด้วย
12: คืออันนี้คือจริงๆแล้วเขากะลาเนี่ยมันคือเรื่องของความเป็นตัวพี่เนาะเก
13: ี่
12: ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับที่เราเรียกว่า UFO
13: ครับ
12: identify
13: UFO UAP
12: เออตอนนี
13: ้รวมไปถึงมนุษย์ต่างดาว
12: ประสบการณ์ส่วนตัวคือเราสัมผัสเรื่องนี้มานะ
13: เราอยู่กับเรื่องนี้มา30กว่าปีแล้วกันใช้คำว่าตอนอายุ17เราเคยเจอประสบการณ์ครั้งแรกในการพบเจออากาศยานลึกลับที่เรียกว่า UFO นี่แหละนะครับมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนปวช.ที่ชัยนาทเราก็เลยติดตามเรื่องนี้มาตลอดแต่ตอนนั้นอ่ะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เราก็พูดกับใครไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกินจินตนาการ
12: พูดแล้วหาว่าบ้า
13: แน่นอน
12: เพราะข้อมูลมันยังไม่เพียงพอ
13: ใช่เราก็แบบถูกปัดตกไปเป็นคนได้มึงเล่นตัวไหนมาวะอะไรเง
12: ี้
13: ยไม่พูดมาเลย20ปี
11: ค่ะ
13: จนมาเข้ามาอยู่วงการบันเทิงก็เริ่มมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที
11: ่เขาเจอเหมือนกัน
13: คุยกันเรื่องนี้มากขึ้นเราก็เลยกลับมาสนใจอีกครั้งนึงแล้วก็ชวนกันขึ้นเขากะลาไปเขากะลาที่นครสวรรค์แล้วก็เปิดโลกเพราะว่าตอนที่เราเจอเมื่ออายุ17เนี่ยมันเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็1ออบเจกต์เท่านั้น1สิ่งแต่พอขึ้นเขากะลามันโอ้โหเหมือนเปิดโลกอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
11: 30ปีที่ผ่านมาแบบวิวัฒนาการในการสื่อสารระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากขึ้นไหมพี
13: ่มันมีโซเชียลมีเดียมันมีการพูดถึงทางโลกออนไลน์มากขึ้นสมัยนั้นมันยังไม่มีการเล่น Facebook มันยังไม่มีการพูดถึงในคอมมูนิตี้ของพวกคนที่ชอบแล้วมาจับรวมกลุ่มกันในเพจ Facebook หรือกลุ่มอะไรอ่ะมันต่างคนต่างเจอมันต่างคนต่างอยู
11: ่
13: มันก็ไม่มีการหยิบยกมาพูดถึงถ้าไม่มีรายการทีวีที่เล่นเรื่อง UFO เราก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรื่องพวกนี้เลยเว้นแต่เราจะเข้าไปร้านหนังสือ ซึ่งสมัยก่อนพี่ก็ทำอย่างนี้ก็คือเข้าร้านหนังสือไปอ่านตัวตูนไปอ่านหนังสือแปลกไปอ่านหนังสือต่างๆที่มันมีเรื่อง UFO มนุษย์ต่างดาว
12: หาข้อมูลทั้งหมด
11: คนที่จะเจอได้เนี่ยคือคนที่ถูกเลือกจริงไหมพี
13: ่ฝั่งเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้พี่ว่าไม่ใช่คนที่ถูกเลือกแล้วเพราะว่ามันเป็นการพบเจอในหมู่คนจำนวนมากวงกว้างแล้วมันไม่ได้เหมือนเจอผี
12: อย่าง
13: ผมยกตัวอย่างเสมอว่าถ้าเราไปล่าผีไปบ้านผีสิงสัก10คนในแก๊งเพื่อนอาจจะเห็นแค่คนเดียวนะว่าเฮ้ยเมื่อกี้กูเจออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่การเจอ UFO เนี่ยพี่เคยพาทำสติเนี่ยมากสุดก็เป็น100คนก็เห็นทั้งหมด
12: สิ่งนี้มีอยู่จริง
13: ครับ
12: และเห็นด้วยตาเนื้อ
13: ครับ
12: คำว่าเขากะลา
13: ครับ
12: ถ้าเปรียบเทียบกับโลกของเรานะเวลาพูดถึง UFO เนี่ยก็คือ Area 51
13: ครับ
12: ที่อยู่ที่อเมริกาพี่ก็เพิ่งไปเที่ยวมา
13: เพิ่งไปมา
12: เออแต่บ้านเราคือเขากะลาเปรียบเทียบกันได้มั้ย
13: คือก็ต่างประเทศนะครับเป็นคนบัญญัติให้เขากะลาเป็น Area 51แห่งเอเชีย
12: หรอ
13: ใช่
12: เราไม่ได้ตั้งกันเอง
13: เราไม่ได้ตั้งกันเอง
12: อ
13: ันนี้ Wall Street Journal นะครับเป็นนิตยสารที่บัญญัติเอาไว้แล้วก็มีนิตยสาร Forbes Rolling Planet หลายนิตยสารครับที่บัญญัติให้เขากะลาบ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในไซต์ซีอิ้งที่มีผู้คนเห็นอากาศยานลึกลับมากที่สุดในโลกจัดระดับ10อันดับแล้วกันสมมติว่าเขากะลาในไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบนี
12: ้ติดหนึ่งในสิบ
13: แต่มันแตกตรงที่ว่ามันเป็นสถานที่เดียวที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวมันก็เลยน่าน้อยใจตรงที่ว่าเราก็เลยอยากจะให้มันเกิดสถานที่นี้ขึ้นมา
12: แล้ว
13: เลยทำหนังเลยทำหนังอยากจะให้มันฝันใหญ่ไปไกลเลยเพราะว่าเราไปถึงฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะไป UFO Museum ไปเดินขึ้นเขาลูกหนึ่งเหมือนกันเลยมันไม่ต้องไปเจอเอเลี่ยนหรือ UFO หรอกมันไปแค่ได้บรรยากาศนั้นเราก็มีความสุขแล้วพี่เชื่อว่าคนแบบนี้มีเยอะในโลกนี
12: ้มันคือการเสพการท่องเที่ยวแบบ
13: ใช
12: ่เชิงประจนภัย
13: ถูกต้องแล้วยิ่งมันมีความลึกลับเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวเอเลี่ยนเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งให้เราไปล่าผีแล้วก็ไม่ไปเพราะว่าเราก็กลัวเราก็ถ้าเชิญคนแบบไปล่าบ้านผีมันก็ไม่ใช่แนวเราแต่ถ้าไปล่า UFO ไปล่ามนุษย์ต่างดาวเราไป
12: ก็เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นที่มาหนึ่งเรื่องของความเชื่อสองอยากพัฒนาเขากะลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาทำได้
13: ใช่ Roswell ที่สหรัฐอเมริกาก็มี UFO Museum หลายๆที่ทั่วโลกที่มี UFO Museum เพราะว่ามีความเชื่อเป็นขั้นพื้นฐานก่อนว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงอากาศยานลึกลับที่บินมาอยู่เนี่ยตอนนี้เราต้องแยกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือ UFO อีกส่วนหนึ่งคือ UAP อีกส่วนหนึ่งคือมนุษย์ต่างดาว
12: อุ้ยต้องมันจะใช้เวลาเยอะไหมในการจำแนกให้คนเข้าใจ3
11: UAP
12: แคตตากรี
11: คืออะไรอ่ะ
13: UAP จริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันหาคำตอบไม่ได้ใช้คำว่าเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์อย่างเช่นในน้ำก็ได
12: ้
13: บนบกก็ได้บนท้องฟ้าก็ได้เป็นลำแสงก็ได้ไม่ต้องเป็นอ็อบเจกต์ก็ได้เป็นอะไรที่มันหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะ
12: เขาก็เลยนิยามว่านี่คือ UAP ก่อน
13: UAP แต่ถ้า UFO เนี่ยมันย้อนกลับไปยุคสงครามเย็นตั้งแต่สหภาพโซเวียตก็คือล่มสลายมันมีการสู้รบกันเนาะมีสงครามต่างๆนานาเขาบัญญัติว่าไอ้สิ่งที่มันเจอบนท้องฟ้าเนี่ยมันคือวัตถุบินมันบินได้อันนี้เป็นวัตถุแล้วเป็นอ็อบเจกต์แล้วอันไอเดนติฟายไฟอิงอ็อบเจกต์เนี่ยคือมันบินได้เขาไม่ได้บอกแล้วไอเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวเขาบอกว่ามันคืออ
11: ันไอเดนติฟาย
13: ใช่
12: สักอย่างที่บินได้
13: ใช่เพราะตอนนั้นเขากำลังกลัวเรื่องคือเป็นอาวุธจอบแนมของต่างรัสเซียหรือเปล่าของ
12: สงครามโซเวียต
13: หรือเปล่า
12: อาวุธมันเยอะ
13: อาวุธมันเยอะเขาก็กลัวว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พอถูกทำเป็นภาพยนตร์ตีความมันเข้ามาไอคำว่า UFO เนี่ยมันก็เอามาเรียกถูกเอามาเรียกรวมว่าเป็นยานพาหนะของมนุษย์ต่างดาว
12: มีนะ UFO UAP อีกอันนึงคือ
13: ก็เราก็ตีเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยเอเลี่ยนเลยสปีชีส์เอเลี่ยนก็คือสายพันธุ์มนุษย์ที่มันไม่ใช่ฮิวแมนไม่ใช่มนุษย์บนโลกอ่
11: ะ
13: สิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้ที่มาจากดาวดวงอื่นที่เป็นลักษณะใดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมีหัวมีแขนสองข้างอะไรมีความแปลกประหลาดเหมือนหนังเรื่องเอเลี่ยนก็ได
12: ้ คือสิ่งมีชีวิตที่คิดว่าน่าจะมาจากนอกโลก
13: ถูกต้องครับ
11: คราวนี้ภาพยนตร์เรื่องเขากะลาเนี่ยแนนว่าหลายคนน่ะสงสัยเหมือนแนนตอนแรกที่เราได้ยินชื่อเรื่องโอเคเรารู้แล้วมันเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวกับ UFO แต่ว่ามันมาในรูปแบบไหน เป็นการเล่าเรื่องหรือเป็นหนังเลยหรือเป็นยังไงคะ
13: เข้าเรื่องตรงเวลามาก 21:17 น. 17
12: เนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยพี่ก็มีเลข7เดี๋ยวค่อยมาขยายความเรื่องนี้กัน
13: 117นะฮะเลขนี้คือเลขต่างดาว
11: เหรอ
13: ครับผม
12: ทุกครั้งที่เอ่ยถึงต่างดาวจะมีคำว่า117เนี่ยเหรอ
13: ถ้ารหัสเต็มก็คือ1117เลข1 3ตัวเลข7ตัวนึง
11: เฮ้ย
13: เลข1117แต่มันจะถูกลดทอนก็คือ171177117171อะไรพวกนี้ได้หมดเลย
12: ให้มีความเกี่ยวข้องกับ17ไว้
13: มีความเกี่ยวข้องกับ17เหมือนรถพี่ๆทองเจือที่ใช้ขับแข่งก็เป็นรถทะเบียนไปเลข17
12: อันนั้นกอดอันนั้นกอดคุยกับเขายาวเลย
13: ครับ
11: สรุปเขากะลาก็คือ
13: เขากะลาก็คือเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือทั้งหมด9เรื่องครับเราก็รวบรวมเอามาว่าถ้าเราเอาเรื่องของคนที่แบบพบเห็นในต่างจังหวัดในทุ่งข้าวโพดเป็นตะมียายมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้รับความน่าสนใจมากนักเราก็เลยคัดเลือกเอาบุคคลที่คิดว่าเอ้ยมีแฟนคลับมีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วมีคนหยุดฟังบ้างนะหลากหลายวงการครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เลยเป็นพระอริยสงฆ์ที่ไม่ควรจะโกหกใครก็เนี่ยเรื่องนี้กำลังเป็นมีมเลยเรื่องที่พระ
12: พี่ใช้นักแสดงเยอะมากเลยนะ
13: เยอะมากครับ
12: พระสงฆ์นี่คือพี่เชิญใครมา
13: พี่เอาเรื่องของหลวงปู่โทนของวัด จ้งเมืองเก่าที่ประจันตคามมาเขาเคยเล่าผ่านรายการของพี่หนุ่มคงกระพันก
11: ็
13: คือเราไปถอดเรื่องราวของเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ไปขออนุญาตท่านแต่เรื่องนี้ให้เป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงลักษณะคล้ายเคียงกับท่านมาเล่นให้ก็ชื่อพี่ปักครับพี่ปักอยู่ที่เชียงใหม
12: ่
13: ก็เป็นนักแสดงเป็นหลวงปู่โทนให้ครับตอนนี้กำลังเป็นมีมก็คือได้ไปเชิญหน้ากับเอเลี่ยนแล้วเอเลี่ยนมาต่อยอ่ะตอนนี้คือสนุกสนานกันเลยในโซเชียลพระ

0: ก็คือ20 ปีที่เขาเก็บเรื่องนี้มาแล้วเขาไม่กล้าเล่าเพราะเขากลัวลูกน้องไม่นับถือ ก็กลัวเพราะกลัวว่าลูกน้องจะหาว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่สติเฟื่องแล้วก็
2: ท่านบอกว่าคนที่เลี้ยงลูกท่านก็คือมนุษย์ต่างดาว
0: คนที่เลี้ยงลูกท่านมนุษย์ต่างดาวนั่นคือด็อกเตอร์เทพนมด็อกเตอร์เทพนมเมืองแมนใช่ด็อกเตอร์สุรัตน์เนี่ยครับเป็นผู้ที่ด็อกเตอร์เทพนมเนี่ยแนะนำให้ไปเขากะลาเพื่อที่จะไปดูว่าตรงนั้นมี UFO มีฐานทัพมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวด็อกเตอร์ก็จะตามไปพิสูจน์
1: โลเคชันในเรื่องนี้หลักๆก็จะเป็นที่เขากะลาไหมคะหรือว
0: ่
1: า
0: ก็หลักๆเป็นเขากะลาครับ
1: แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมพี่ระหว่างถ่ายทำจริง
0: ๆมีก็มีการมาบินโชว์มาบินให้เห็นให้นักแสดงเห็นให้ทีมงานเห็น
1: ก็เข้ากล้องได้ด้วยเลย
0: ตอนนั้นนะครับคือเรื่องของเรื่องเราถ่ายทำภาพยนตร์กันอยู่กล้องภาพยนตร์อย่างที่รู้กันคือเรามาร์คเฟรมเราทำอะไรไว้เราไม่ได้ใช้กล้องภาพยนตร์ถ่ายขึ้นไปที่หาเขาแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือใช้กล้องอะไรที่แบบเรามีอยู่ในตัวเนี่ยง่าย
1: ๆแล้วเท่าที่พี่รู้จักเขามาพี่ว่าการที่เขามาในจังหวะที่เราถ่ายทำอยู่อ่ะเขาจะรู้ไหมว่าเนี่ยเรากำลังจะเล่าเรื่องของเขาร
0: ับรู้ได้เขาน่าจะรับรู้ได้คิดไปเองว่าน่าจะรับรู้ได้เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราทดสอบทดลองทำซ้ำจนประจักษ์อย่างเงี้ยเราใช้คำเหมือนนักวิทยาศาสตร์นิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์จ๋าที่ขนาดว่าทดสอบได้ว่าลงมาจับมือคุยกันนะแต่เราก็พยายามทดสอบทำซ้ำจนเป็นเชิงประจักษ์ว่าเฮ้ยมันก็ทำมาหลายเป็น10 ปีนะแล้วก็ขอเมื่อไหร่เขาก็มาให้เห็นขอให้เขาทำเขาก็ทำให้ดูอะไรอย่าง
2: น
0: ี้
2: เหมือนสื่อสารกันได
0: ้คิดว่าอย่าง
2: ประมาณนึง
0: ประมาณนั้นด้วยจิตนะด้วยจิตอันนี้มันจะดูเวอร์วังอ่ะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าคนที่เชื่อเรื่องการนั่งสมาธิการกำหนดจิตการวิปัสสนาการเข้าฌานสมบัติของพระสงฆ์อะไรเงี้ยเรามักจะรับรู้ข้อมูลว่าติดต่อภพภูมิอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิของสิ่งศักดิ์สิทธิ
2: ์
0: เทพพญดาพญานาคเราได้ยินเรื่องพวกนี้มาม ันเป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นพุทธศาสนาเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติแต่พอเป็นมนุษย์ต่างดาวปุ๊บกลับกลายเป็นเรื่องไม่ปกติซึ่งมันปกติมากสำหรับพี
2: ่หมายถึงว่ามุมมองคนทั่วไป
0: ครับ
2: ใช่ไหมฮะแต่ในมุมของเราเนี่ยมันคือการสื่อสารแหละ
0: ก็คือการสื่อสารแหละ
2: แค่เราสื่อสารกับใคร
0: เราโฟกัสไปที่ใครเราอยากจะคุยกับใครเพราะบางคนก็สายพญานาคก็คุยกับพญานาคเลยลงไปดิ้นลงไปเลื้อยลงไปอะไรก็มี
1: ก็เป็น
0: เหมือนปกติ
1: ถ้าคนที่เจอก็จะเชื่อ
0: ใช่มันเป็น
1: เรื่องผีอ่ะ
0: ใช่มันเป็นปัจจตังก็คือถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อยาก
1: จริง
2: แต่ใดๆพอเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยมันมีความแบบเป็นไทยเข้ามาเราได้เสริมเติมแต่งหรือทำให้มันสนุกมากขึ้นโดยตัวละครไหมพี
0: ่แน่นอนครับเราก็จริงๆแล้วในเรื่องของตัวละครเนี่ยเราก็ได้พี่น้องที่เรารักกันในวงการนี่แหละก็คือพวกอินฟูหลายๆท่านนักแสดงหลายๆท่านมาเสริมที่เป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงนะแต่สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยมาเล่นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเองทั้งหมดคุณก้องห้วยไร่มาเล่นเอง
2: เขาเชื่อคุณก็เขาเชื่อเขาคือหนึ่งคนที่เช
0: ื่อเขาคือหนึ่งคนที่เชื่อว่ามาจากที่อื่นด้วยตัวเขาอะลงมาทำภารกิจบนโลกเดี๋ยวถึงเวลาเขาต้องกลับดาวเขา
1: เป็นผู้ถูกเลือก
0: ผู้ถูกเลือก
1: เรื่องน้ำชานี่ก็ดังนะที่บอกว่าโดนมาดูต่างแล้วค่ะตัว
2: ชาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกัน
0: ครับ
2: ก
0: ็ไม่รู้ว่าเขาจะโกหกทำไมเพราะว่าเขาก็ไม่เอาตังค์เราอะ
2: ม
0: าแสดงมาเล่าให้ฟังในน้องชายสุดยอดมากคือหนูไม่ได้อยากได้ตังหรืออยากดังในเรื่องนี้เพราะว่าหนูรู้ว่ามันเป็นผลลบมากกว่าผลดีเพราะว่าถ้าพูดออกไปแล้วคนไม่เชื่อเขาขำหนูเลยหนูเป็นตัวตลกเลยแล้วเขาเก็บมา20 ปีเหมือนกันตอนที่เขาดังมากๆเขาพูดเรื่องนี้กับพี่ๆสื่อมวลชนที่สัมภาษณ์เขามันก็กลายเป็นเรื่องตลกเป็นโจ๊กไปเขาก็เลยหยุดพูดแล้วเนี่ยวันนี้เขาอินบ็อกซ์ไดเรกต์แมสเซจมาหาบอกว่าพี่หนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเราก็เลยพากันไปที่ตอนนั้นพาไปที่รีสอร์ทพี่ที่ทาราวาเล่สระบุรีคุณแม่ไปด้วยสามีไปด้วยแล้วก็บอกอ่ะถ้าอยากเจอเขาอีกครั้งนึงเดี๋ยวเรามาเรียกเขามาให้ดูกันก็ใช้วิธีการเดิมครับนั่งสมาธิแล้วก็กำหนดจิตคุยว่าวันนี้เรามีใครอยู่ตรงนี้แล้วถ้าคุณมาให้เราเห็นพี่จะใช้คำนี้ตลอดนะว่าถ้าคุณมาแสดงมาทำอะไรให้คนที่อยู่กับผมเห็นเนี่ยคนที่ผมพามาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาสามารถไปบอกต่อเรื่องราวของคุณได
2: ้
0: มันจะกระจายข่าวในวงกว้างเข้าไปอีก
2: ยืนยันหน่อยว่ามีอยู่จริง
0: ใช่แล้วก็มีคำถามต่อเนื่องมาฮะว่าทำไมล่ะเขาไม่ลงมาจอดเลยถูกไหมฮะทำไมเขาไม่ทำไมต้องมาคุยกับมึงทำไมเขาต้องเลือกมึงด้วยทำไมเขาไม่ไปตรงนู้นทำไมเขาไม่ไป
2: เคลียร์สิ
0: เขาไปมาหมด

0: แล้วตอนนี้อเมริกากำลังจะเปิดเผยนี่ไงแต่มันเป็นช่วงเวลาเป็นไทม์ไลน์ว่ามันเหมาะสมหรือยังมันควรจะถูกเปิดเผยหรือยังมันพร้อมหรือยังสำหรับการรับรู้ของมวลมนุษยชาติว่าเขามีอยู่จริงถ้าคนยังปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดใจการมาแบบจะจังๆแบบ ID4 มันสร้างความโกลาหลแต่ตื่นพังพินาศของวุ่นวายแน่นอนฮะ
1: อ
0: ้าวแต่ละประเทศมีเครื่องบินลบถูกไหม
1: ถูก
0: มีกองทัพอากาศถ้ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาบนน่านฟ้าแล้วยังคุยกันไม่ได้อยู่อะ
2: ของใครวะของใครวะ
0: ใครวะขึ้นไหมล่ะเครื่องบินลบขึ้นไหมล่ะ
1: แล้วช่วงนี้จะสงครามด้วยจะบึ้มๆกันด้วย
0: โอ้โหวุ่นวายแน่นอนเขาไม่ต้องการจะทำสงครามกับเราครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เลือกประเทศที่มีความเชื่อในเรื่องของการสื่อจิตเพราะว่าเขามาด้วยรูปแบบการติดต่อสื่อสารด้วยมือถือไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีมือถือที่สร้างระหว่างเราใช้กับเขาไงเขาก็ต้องใช้วิธีการนี่แหละใครที่กำหนดจิตได้ที่สงบนิ่งอยู่ที่กำลังอยู่เนี่ยเขาก็แทรกซึมมาในเรื่องของจิตของพวกนี้
3: ก็จะคอนเนคกันได้
0: คอนเนคกันแล้วก็มาบอกว่าฉันมีนะแล้วก็จะเริ่มพูดอย่างวงกว้างขึ้นว่างขึ้นกว้างขึ้นค่อยๆกระจายไปเฮ้ยเมื่อคืนอยู่ในสมาธิไม่ใช่ผีว่
3: ะ
0: ไม่ใช่เทพว่ะเป็นมนุษย์ต่างดาวว่ะ
3: ขอโทษนะอันนี้ถามจากคนที่ไม่เคยเจอเหมือนกันการที่เราจะไปเจอเขาเนี่ยเราได้อะไรจากเขาอะพี
0: ่ได้รู้เรื่องว่าเขามีอยู่จริงแน่ๆอันหนึ่งอีกอย่างละสองแมสเซจหลักสำหรับพวกที่มาดีฝ่ายแสงที่เราเชื่อกันว่ามาจากสมาพันธ์จักรวาลหรือ Galactic Federation เนี่ย
1: มีมากกว่าหนึ่งเหรอ
0: มีมากกว่าครับมีเป็นร้อยครับ มีโซนฝั่งดี
1: ดีกับเราและไม่ดีกับเรา
0: ถูกต้องครับฝั่งดีกับเราเราจะเรียกว่าฝ่ายแสงที่มากับแสงอยู่บนท้องฟ้าเราจะนิยามว่าพวกเขาเป็นฝ่ายแสงมาจาก Galacticพวกนี้มาเตือนมาเตือนว่าแล้วสิ่งที่เตือนเนี่ยมันเป็นสถิติแล้วมันเกิดขึ้นจริงมาในหลายๆครั้งสึนามิเขามาเตือนครับญี่ปุ่นถึงสร้าง UFO Museum ถึงมีที่สำหรับดู UFO เพราะว่าที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ระเบิดตอนสึนามิเขามาบินอยู่ตรงบนทะเลตรงนั้นอะให้คนรู้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวหลบภัยว่ามันพูดกันด้วยจิตไม่ได้บางคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้นั่งแต่พอเห็นความผิดปกติปุ๊บเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะหนีก่อนหนีบางคนที่หนีทันก็ทันแต่รอบนั้นน่ะคือมันทำลายโอ้โหโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทุกวันนี้กัมมันตภาพรังสียังคงอยู่เลยยังเปื้อนอยู่เลย
1: อยู่เป็น40-50 ปี
0: เขาก็เลยเชื่อว่าโอเคเขามาดีมาเตือนบ้านเราก็เหมือนกันครับมาเตือนในเรื่องของโควิดก่อนล่วงหน้า2ปี
3: เขาเตือนยังไงอ่ะพี่
0: เขามาเตือนกับคนที่นั่งสมาธิแล้วเชื่อมกับเขาได
3: ้มาเป็นภาพเหรอหรือเขาเล่าม
0: าเป็นภาพเป็นเสียงมาเล่าคนที่เป็นรุ่นใช้คำว่ารุ่นแรกๆของเขากะลาเนี่ยที่เขาเริ่มปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันเนี่ยเขาก็จะบอกรุ่นต่อๆมาเขาจะมีชมรมมีกลุ่มมีเพจของเขาว่ามนุษย์ต่างดาวนะพูดกันเหมือนหนังอะมนุษย์ต่างดาวเขามาเตือนนะว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยให้ระวังกันดีๆจะมีโรคระบาด ที่ทำให้คนบนโลกตายเป็นล้านคนทุกคนที่รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อย่างเช่นพวกเราเนี่ยเราไม่ได้นั่งสมาธิคุยกับเขาได้เราก็ฟังเพราะเราเชื่อนี่เราเชื่อว่าเขามีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรุ่นแรกๆพูดอะไรมาโอเคเราก
3: ็ฟังแล้วก็เตรียมตัว
0: ทีนี้มันมีอยู่เหตุการณ์นึงที่พี่ฮาร์ทสุทธิพงศ
3: ์
1: พี่เบิร์ดฮาร์ทเนี่ยนะ
0: เบิร์ดฮาร์ทไปสัมภาษณ์กลุ่มเขากลากลุ่มหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นสมัยนั้นก่อนโควิดก็มีน้องในกลุ่มเนี่ยพูดเรื่องเนี้ยเรื่องเมสเซจว่าจะมีโรคระบาดเนี่ยตอนนั้นพี่ฮาร์ทเขาก็ยอมรับตรงๆว่าเขาก็ขำเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็อะไรสักอย่างเนี่ยที่เหมือนกับว่าไม่เชื่อจนมาถึงเหตุการณ์จริงแล้วพี่ฮาร์ทเขาแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยกูเคยคุยกับไอ้น้องกลุ่มที่เขากลานะจนเขาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเขาว่าวันนั้นขอโทษที่ตลกที่เซลที่อัมที่อะไรไปที่ไม่เชื่อวันนี้อยากเจอน้องกลุ่มนั้นอีกครั้งนึงนี่โพสต์ตามหาใน Facebook เลยนะแล้วก็เขาก็ได้เจอกันได้มาคุยกันพี่ก็ได้เชิญเขามาเป็นพิธีกรให้พี่ตอนวันที่แถลงข่าวเปิดตัวสร้างภาพยนตร์เขากลาก็ได้คุยกันเขาชอบเขามีความเชื่อเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็บังถ้ามันบังเอิญมันก็ตรงเกินไปอะไรเงี้ยครับนอกจากเรื่องสึนามิเรื่องโรคระบาดก็จะมีเรื่องพวกภัยธรรมชาติที่มันน่าจะเกิดขึ้นแต่ที่พูดบ่อยๆแล้วออกรายการบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นพี่พีทพูดหรือกลุ่มพวกเราพูดเนี่ยเราพูดกันมา5-6ปีเกือบ10ปีว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยต้องระวังแล้วมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนเนี้ย
1: แล้วเขาได้บอกไหมว่าโอเค สงครามโลกมันจะต้องระวังนะแล้วเขาได้บอกไหมว่าจะให้พวกเราแก้ไขหรือเอาตัวรอดจากวิกฤตการณ์นี้ยังไง
0: จริงๆแล้วก็คือคนที่มีสติก็จะเอาตัวรอดได้เพราะว่าสงครามโลกมันส่งผลกระทบวงกว้างต่อประเทศที่ไม่ได้รับความเกี่ยวข้องทางตรงอย่างเช่นแต่ถ้ามันกดนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยมันพินาศหมด
1: เราต้องกลับไปเป็นมนุษย์หินเลยนะถ้าใช้อาวุธอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนมีเยอะมาก
0: ครับก็คือถ้ามันเป็นเรื่องทางอ้อมก็เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจนั่นแหละ
1: มันเจอกันอยู่แล้ว
0: นู่นทองคำที่มันเป็นสินทรัพย์ที่หายากขึ้นราคาอาหารขึ้นราคามันก็กระทบก็ถ้าคือคนรู้ก่อนมันก็จะมีการเตรียมอาหารเตรียมการเตรียมอะไรไว
3: ้
0: มันมีมันมีกระบวนการของเขาอยู
3: ่ในมุมของคนที่เขาเชื่อ
1: เนาะเดี๋ยววันนี้มากันแล้วเดี๋ยวเราจะเขากะลากันเยอะเกินไป
3: แต่ว่ามันมีเรื่องเล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นในกองถ่ายเขากะลาไหมคะเสียงจากหลุมเอสโปใช่ไหมเอสโปไหมพี่
0: เป็นเรื่องที่เป็นเกิดจากแอร์เรีย51
1: อ
0: ันนี้แอร์เรีย51ของอเมริกา
1: โอเค
3: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเบรกก่อนดีกว่า
1: เออแล้วมาจัดกันเรื่องนี
3: ้หุ้ยจังหวะที่พูดว่าเบรกเป็นไอ้นี่วินาที17อีกแล้ว
1: มี7มั้ย
3: แล้วเดี๋ยวขอเบรกก่อน
0: ดึงสายตาให้เราไปเห็นเองโดยที่แบบ
3: เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันจากพี่ท็อฟฟี่ค่ะ
0: ครับ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
10: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อังคารคลุมโปง
12: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
13: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
14: กลับมากับอังคารคุมโปงนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวจากพี่ยอฟฟี่กันนะคะวันนี้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารจัดเลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
15: เรื่องแรกครับที่จะต้องเกริ่นกันไว้เมื่อกี้นะฮะเรื่องมันดีกว่าเสียงจากหลุม
14: เสียงจากหลุม S4
16: ก็มันเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อมาเกือบน่าจะ30ปีที่ Area 51นั่นแหละพี่เพิ่งไปมาคนที่ชอบที่เชื่อเรื่องนี้แล้วก็ต้องสักครั้งนึงในชีวิตก็ต้องไปสัมผัสบรรยากาศก็ได้ไปมาเมื่อวันที่16 17ที่ผ่านมา
15: เราจะเลือก
16: ว
15: ัน
16: ตรงไหนเราจะเลือกวันอยู่เนวาดา
15: เนวาดา
16: อยู่เนวาดาก็คือพี่ไปลงที่ลอสแอนเจลิสเนาะแล้วก็เราพักเอาเบสเป็น LA แล้วเราก็ใช้รถทริปเอาเช่ารถตู้เป็นเหมือนสปินเตอร์ใหญ่ๆครับไปกับครอบครัวเพื่อนคุณจูนเขาที่อเมริกาประมาณ8คน มีเด็กๆ ด้วย
15: รถทริปเลย
16: รถทริปเลยมีเด็กประมาณ 3-4 คนเด็ก6ขวบ7ขวบ8ขวบอะไรเงี้ยก็คือเป็นลูกๆของพวกเราเนี่ยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พวกนั้นน่ะไปแบบด้วยความไม่เชื่อเลยไปด้วยความไม่เชื่อก็คือแต่ตามใจไงเขาไปอยู่นู่นกันมีร้านอาหารแล้วก็อยู่กันหลัก20ปีแล้วเฮ้ยไหนๆเพื่อนมาสามีเพื่อนชอบเดี๋ยวจัดรถทริปให้ก็เลยเช่ารถแล้วก็วางแผนขับจาก LA ไปเนวาดา
14: ค่ะ
16: ครับก็ไปจริงๆแล้วว่าเราอยากจะไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์นั่นแหละถ่าย YouTube อะไรให้เห็นไอ้รั้วของ Area 51ที่มันเป็นตะข่ายเนาะมีป้ายห้ามนู่นนี่นั่นมีทุกอย่างที่มันเคยถูกถ่ายทอดผ่าน YouTube ช่องอื่นๆอ่ะ
15: อยากไปเห็นด้วยตา
16: ตัวเองอ่ะได้เห็นแค่นั้นเนี่ยมันได้เห็นแค่นั้นแหละคือจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้เข้าไปข้างในอยู่แล้ว
15: เข้าไม่ได้
16: มันเป็นพื้นที่ของการทหารของเขาม
15: ีคนเคยเข้าไปไม่เกินกี่นาทีอ่ะ
16: ครับ
15: ทหารล้อมเลยอ่ะ
16: ใช่เพราะว่าเราตั้งใจไปกลางวันเราก็ขับรถเราคำนวณเวลาละไปกลางวันไปถึงเย็นๆเนาะแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์เสร็จแล้วก็กลับมากินข้าวเย็นเราไม่ได้นอนเนวาดาเราจะมานอนที่เวกัสเราก็วางแผนเอาไว้แต่มันอยู่ๆมันทำให้เราผิดแผนไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่านะหมายความว่าพี่เชื่อเรื่องข้างบนสุดโต่งตั้งใจให้เราไปไม่ทันเวลาเห็นรั้วมันอะเราเข้าไปตอนช่วงประมาณ 4-5 โมงเย็นเราหลงครับหลงเข้าไปในทะเลทรายขับรถยาวเข้าไปประมาณเป็นชั่วโมงอะไม่เจอสักทีทำไมเราไม่เจอวะเฮ้ยก็แวะถ่ายคอนเทนต์ถ่ายต้นไม้ที่มันแปลกๆไปตลอดทางจนไปสุดทางปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นประตูของ Area 51แหละแต่มันทำไมมันเล็กกระจิ้งวะเล็กมากเลยอะแล้วมันไม่เหมือนในคลิปที่เราดูช่องอื่นๆที่เข้าไปมาเลยว
14: ะ
16: แล้วสรุปแล้วก็คุยไปคุยมาเปิดดูรูปมันไม่ใช่
14: ไม่ใช่
16: มันไม่ใช่แล้วสัญญาณโทรศัพท์มันไม่
15: ม
16: ีตรงนั้นมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไม่มีมันโดนตัดหมดเราก็เอายังไงดีวะก็ต้องกลับทางเก่ารู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วก็กลับย้อนกลับมาระหว่างที่เรากลับมาเนี่ยมันก็มี สองข้างทางครับสองข้างทางเป็นแคมปิ้งแบบว่าคนที่นู่นเขาชอบแคมปิ้งกันลากรถบ้านรถครอบครัวมาปิ้งย่างแล้วอากาศมันหนาวกลางวันแดดมันร้อนแบบจะไหม้เลยกลางคืนนี่มันหนาวแบบแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไปว่ามันหนาวแล้วก็ใส่ชุดแบบแคมปิ้งมันเป็นผ้าบางๆก็หนาวไปยืนคุยเขาก็บอกว่านี่ที่อยู่มาเนี่ยมันเป็นฟอนเกตคุณต้องไปแบ็กเกตแบ็กเกตคือประตูหลังคือคุณต้องอ้อมไปอย่างนี้โหเอาแผนทุ่งแผนที่มากลางเด็กๆแล้วก็คนบนรถเริ่มงองแงแล้วว่าไอ้เข้าไปเนี่ยมันผิดเริ่มอารมณ์ไม่ดีกันแล้วว่าขับรถหลงทางมาไม่อยากไปกันแล้ว
15: ไม่หนุกละ
16: แต่ใจเราคือกูมาถึงนี่แล้วอ่ะกูมาถึงนี่แล้ว please นึกในใจแต่ก็ไม่กล้าเถียงเขานะไม่กล้าบอกเขาหรอกเขาเป็นคนพาเรามา
15: แ
16: ล้วก็เฮ้ยอย่ากลับนะนึกในใจอย่ากลับเอาโอเคก็ขับย้อนออกมาเจอถนนใหญ่แล้วก็ไปนั่งพักตรงโรงแรมที่ชื่อว่าเอเลียนอินที่อยู่ในโซเชียลนี่แหละมันเป็นมีป้ายเขียนว่าร้านอาหารโมเตลอาหารต่างๆนานาแล้วก็มีรูปเอเลี่ยนอยู่แล้วก็มีตัวมนุษย์ต่างดาวจำลองอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไปพักตรงนั้นก็เป็นเหมือนโรงแรมแบบในหนังฝรั่งเลยอ่ะคือมันเป็นโรงแรมเล็กๆมีข้างในมีอาหารมีเบอร์เกอร์มีอะไรกินมีของซิวเนียร์ขายมีเสื้อเป็นรูปเอเลี่ยนมีอะไรเขียนแอร์เรียฟิตวันเต็มหมดเลยเราก็เพลิดเพลินอยู่กับตรงนั้นกินอาหารแล้วก็ให้เด็กๆกินอาหารให้อิ่มเราเจอคุณลุงคนนึงครับคุณลุงคนนึงนั่งเล่นกีตาร์คลาสสิกมากโฮเทลแคลิฟอร์เนียถ่ายคลิปมาด้วยโอ้โหโคตรเท่แล้วเขาก็ถามเราว่าเราออกมาจากไหนเราก็เลยบอกว่าเราออกมาจากเมืองไทยเรากำลังจะไปแอร์เรีย51แต่ฉันหลงพอหลงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งกินข้าวเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะกลับไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ไปทางไหนเขาก็บอกบ้านเขาอะอยู่หน้าประตูใกล้ๆทางเข้าที่อยู่จะไปเนี่ยเขาเรียกว่าแบ็กเกตเขาก็บอกทางตึงๆทางนี้ปุ๊บเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าอยู่มากลางคืนเนี่ยสนุกกว่าเขาบอกมากลางคืนเนี่ยสนุก
15: เติมไฟให้กับทริปหน่อย
16: โอ้โหเราก็นั่งล้อมวงกันแล้วก็คือเฮ้ยเขามีเรื่องเล่าเว้ยเขาบอกว่าไอ้เรื่อง UFO เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เขาเห็นไฟเห็นอะไรวิ่งนู่นนี่นั่นมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายที่คุณลุงเขาเล่าจนมันมีอยู่เรื่องนึงที่เป็นเที่ยวบินลับไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่าชื่อว่าJet Airlines เป็นเครื่องบินสีขาวแถบแดงที่เป็นเครื่องบินที่เขาบอกว่ารับอะไรก็ไม่รู้ไปลงในแอร์เรีย51เป็นเที่ยวโดยสารที่ส่งใครก็ไม่รู้ไปลงในแอร์เรีย51หลายๆครั้งไม่มีข้อมูลของผู้โดยสารหลายๆครั้งไม่มีผู้โดยสารมีแต่กัปตันแต่มีคนที่อยู่ข้างล่างมองขึ้นไปเห็นหน้าต่างเครื่องบินว่ามีคนนั่ง อะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องลึกลับเกี่ยวกับพวกนี้จีเน็ตแอร์ไลน์เว้ยเราก็ไม่ได้สนใจหรอกอยากเจอ UFO เราจากอยากรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเขาบอกว่าเรื่อง UFO เรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาเพราะเขาอยู่ตรงนั้นเขาเห็นการขึ้นลงของสิ่งบินแปลกๆอยู่ประจำแต่เขาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าเนี่ยที่มันไม่ใช่เรื่องมนุษย์ต่างดาวคือเรื่องผีมันก็เริ่มสนุกละเพราะมีเด็กๆด้วยแล้วมีหลากหลายคนมีฝรั่งที่ไปนอนพักโรงแรมนั้นแล้วนั่งฟังแกร้องเพลงด้วยเขาก็เล่ามาว่าผมอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะไอ้ S1 เนี่ยมันคือสถานที่ที่หนึ่งที่อยู่ใต้ดินอยู่ขอบของ Area 51เป็นสถานที่ลับที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ไม่มีชื่อไม่มีป้ายแต่มีคนรู้แล้วก็พูดในวงกว้างในหมู่วิศวกรแล้วก็แรงงานแถวๆเนวาดาว่าเป็นสถานที่ลึกลับที่ทางการสหรัฐเก็บอะไรบางอย่างไว้ที่ไม่ใช่มนุษย
15: ์
16: เรื่องเล่ามันก็เกิดขึ้นจากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแดเนียลฮาร์เปอร์จำชื่อน่าจะจำชื่อได้เลยนะแดเนียลฮาร์เปอร์เขาถูกจ้างโดยบริษัทเอกชนนะครับโดยคนที่จ้างบริษัทเอกชนนี้ก็คือเป็นรัฐบาลสหรัฐที่เขารู้มาให้แดเนียลเนี่ยลงไปทำการซ่อมเรื่องฟาซิลิตี้ที่เป็นไฟฟ้าใต้ดินของ S1 ณวันนั้นเนี่ยเขาก็เซ็นสัญญาถูกห้ามพูดถึงให้ปิดเป็นความลับทุกอย่างที่คุณจะไปทำงานที่นี
15: ่
16: เซ็นสัญญาก่อนเลยก่อนล่วงหน้าประมาณหลายวันแล้วก็วันที่จะเดินทางเนี่ยดาเนียลก็เดินทางพร้อมกับเพื่อนๆที่จะไปทำงานในนั้นอีกคน2คนถูกยึดโทรศัพท์มือถือถูกยึดนาฬิกา แล้วก็ถูกปิดตาด้วยผ้า
14: ไม่ให้เห็นทางเข้า
16: ไม่ให้เห็นทางเข้าไม่ให้รู้ว่าพาไปไหนก็มาเปิดตาอีกทีนึงก็คือแดเนียลรู้ว่าอยู่ใต้ดินไม่ได้อยู่บนพื้นดินอยู่ใต้ดินที่มีทางเดินมีคอริดอร์หลายทางแล้วก็มีความลึกลับของสถานที่โดยที่หัวหน้างานไม่บอกว่าข้างในคืออะไรอยู่ลงมาซ่อมไฟอยู่มีหน้าที่แค่ซ่อมไฟไม่ต้องอยากรู้อะไรที่อยู่ในนี้ทั้งสิ้นก็เขาบอกว่าทำงานไปด้วยความปกติเนี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอยู่วันนึงที่ภรรยาเขาได้รับสายจากแดเนียลตอนประมาณ 1:00 แดเนียลโทรไปมันกระเด้งตอนนี
14: ้นึกว่าแดเนียลไลน์
16: นึกว่าแดเนียลไลน
14: ์ไม่ใช่
16: แดเนียลโทรไปหาภรรยาครับก็พอภรรยารับเขาก็ได้ยินเสียงแดเนียลไม่ปกติก็คือเสียงสั่นพูดเป็นภาษาอังกฤษแหละแปลเป็นไทยว่าผมเห็นบางอย่างอยู่ในนี้และผมคิดว่ามันไม่ใช่มนุษย์แล้วก็สายก็ตัดไปแล้วเนี่ยก็ทำงานใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงมาตลอดระยะเวลาภรรยาก็เริ่มไม่สบายใจแล้วว่าเฮ้ยคืนนั้นสามีฉันเจอกับอะไรจนมีวันหนึ่งครับที่คอร์ริดอร์ C เนี่ยทางเดินที่เป็นทางเดินแยกที่เขาทำงานเป็นประจำเนี่ยไฟดับหัวหน้างานก็เลยให้เขาไปทำการแก้ไขเขาก็เดินไปกับเพื่อนร่วมงานอีกประมาณ3คนมีหัวหน้างานคนหนึ่งคือในนั้นเนี่ยมันไม่มีมนุษย์อยู่อะนอกจากพวกเขาที่เขาบอกว่ามันกว้างใหญ่นะแต่มันมีห้องมีหลืบมีอะไรที่เป็นความลับที่เขาไม่สามารถย่างกายเข้าไปได้หรือไม่ควรรู
15: ้อ่
16: าเขาก็จะ
15: จำกัดพื้นที่
16: เขาก็จะไปแค่เนี่ยไฟดับเดี๋ยวเขาไปซ่อมไฟไปอะไรเขาเดินไปเขาบอกว่าระหว่างทางเดินไปเนี่ยไฟมันก็เหมือนหนังไซไฟเหมือนหนังผีนะดับดับติดติดอะไรบรรยากาศมันก็ชวนสยองขนหัวลุกเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงร้องไห้เบาๆมาจากปลายมันมีเป็นอุโมงค์ครับใต้ดินมีเสียงมาจากปลายอุโมงค์เป็นเสียงสะอื้นร้องไห้เป็นเสียงผู้หญิงสะอึกสะอื้นร้องไห้เขาเดินยิ่งเข้าไปมันก็ยิ่งชัดขึ้นเขาก็เลยถามเพื่อนร่วมงานว่ามีใครได้ยินอย่างฉันไหมทุกคนก็ได้ยินหมดแหละแต่จริงๆแล้วหัวหน้างานเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องสนใจไปต่อเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นหนึ่งในพนักงานที่มีปัญหาทางครอบครัวหรือเปล่าหรือมีปัญหาทางบ้านหรืออะไรอ่ะก็ปล่อยมันไม่ไปสนใจอย่าไปยุ่งกับเขาก็ร้องไปพอยิ่งเดินไปยิ่งใกล้ๆนะครับไฟมันก็ดับปึ้งสนิทปุ๊บแล้วก็ไฟที่มันแว๊บๆแว๊บๆออกมาเนี่ยดาเนียลเห็นผู้หญิงอยู่ตรงต้นเสียงเห็นละว่าเป็นผู้หญิงไฟก็ตับๆๆแล้วก็ผู้หญิงก็ยืนอยู่ลักษณะที่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะใส่ชุดเหมือนคนไข้แล้วก็ยืนหัวเปียกตัวเปียกเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากน้ำนะครับตัวเปียกเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำแล้วก็เขาบอกภาพที่เขาเห็นเนี่ยพอไฟมันแว๊บแว๊บสว่างอีกทีนึงผู้หญิงขยับเข้ามาเหมือนช็อตในหนังเหมือนจัมป์สแกร์ในหนังตึ่งตึ่งเข้ามาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเสียงเดินเขาเริ่มสติแตกกันละแดเนียลกับเพื่อนๆร่วมงานก็วิ่งกระเจิงครับวิ่งคนละทิศคนละทางก็มีการมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายหลังว่ามีคนหนึ่งที่วิ่งไปทางลิฟต์เนี่ยอีกคนไปทางนี้อีกคนไปทางนี้ต่างคนต่างไปนะเพราะมันมืดมันต่างคนต่างกระเจิงกันไปแล้วเขาบอกว่าคนที่วิ่งไปทางลิฟต์เนี่ยคือแดเนียลมีบุคคลปริศนาตามแดเนียลไปโดยที่ไม่ใช่หัวหน้างานและไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานกระเจิงไปอีกทิศอีกทางนึงแล้วแดเนียลเนี่ยไม่รู้ใครตามแดเนียลมาแต่ไม่ใช่2คนนี
15: ้
16: ฟึบก็หายไปแดเนียลก็ถูกเรียกประชุมตอนเช้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าระหว่างนั้นนะครับมันมีไอ้ไฟสัญญาณหวอสีแดงอ่ะว่ามีคนบุกรุกมีบางอย่างไม่ใช่คนในพื้นที่บุกรุกในโซนที่โซนต้องห้ามแหละแล้วมันมีสัญญาณเสียงเหมือนการขโมยดังขึ้นมาเขาก็เลยเรียกสอบว่ามีใครบุกรุกลงไปข้างล่างนอกจากไอ้3คนนี้ไหมเขาก็มาสอบเข้มกันมันก็ไม่มีใครจนเขามาไล่กล้องวงจรปิดนะเขาก็เห็นว่าอันนี้มันคือใครวะทุกอย่างก็ถูกปิดเป็นความลับโดยการนั่นแหละเซ็นสัญญาว่าห้ามเปิดเผยแล้วก็ห้ามพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแดเนียลก็กลับไปบ้านไปอยู่กับภรรยาแต่เหตุการณ์มันไม่จบอยู่แค่นั้นครับ ดเนียลตื่นมาตอนกลางดึกตีหนึ่งตีสองสะดุ้งขึ้นมานั่งคนเดียวแล้วมองไปที่มุมมืดของบ้านแล้วก็พูดกับภรรยาว่าเธอเห็นเหมือนฉันเห็นไหมเขาตามฉันกลับมา
14: หมายถึงผู้หญิงคนนั้น
15: บางอย่าง
16: เขาตามฉันกลับมาอยู่ตลอดเวลาดานิเอลก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเพราะว่าไอ้ผู้หญิงคนที่ตามกลับมาเนี่ยมันเป็นคนเดียวกับที่ฉันเห็นในอุโมงค์ S4 ทีเนี้ยดานิเอลก็เจออย่างนี้ทุกคืน 3-4 คืนครับแล้วก็หนักสุดคือบอกว่าเขาพูดอยู่ในกำแพงดานิเอลบอกว่ากำแพงบ้านเนี้ยพูดอยู่ในกำแพงไม่รู้ว่าอยู่นอกกำแพงแต่ไม่รู้ว่าฉันได้ยินเสียงเนี้ยออกมาจากกำแพงออกมาจากกำแพงออกมาจากกำแพงเป็นเสียงผู้หญิงเขาก็อยู่ไม่ได้แดเนียลก็ขับรถออกจากบ้านไปขับรถแบบเตลิดนะครับเหมือนแบบว่าสติแตกแล้วเตลิดออกไปเจออีกทีนึงเจอแต่รถอยู่กลางทะเลทรายกุญแจเสียบเอาไว้แต่ตัวแดเนียลหายไปสิ่งที่ตำรวจเจอก็คือไปเจอเหมือนเป็นแบบที่อัดเสียงครับเล็กๆอยู่ในรถมีไฟล์เสียงอยู่นั้นประมาณ47วินาทีเนาะจับใจความได้ว่ามันเริ่มจากการเสียงตื่นเต้นของแดเนียลกดบันทึกแล้วก็เขาอยู่ข้างนอกภาษาไทยแปลว่าเขาอยู่ข้างนอกผมได้ฟังเขาเล่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีคนมาแปลให้ฟังนะเขายืนอยู่ข้างนอกผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็มีเสียงเคาะกระจกรถเข้ามาในไอ้เครื่องอัดเสียงเนี่ย3 ครั้งแล้วก็มีเสียงผู้หญิงลอดเข้ามาว่าคุณเปิดประตูให้ฉันคุณเปิดประตูให้ฉันไม่รู้ว่าคุณเปิดประตูรถให้ฉันหรือคุณเปิดประตูไอ้ S4 ให้ฉันแต่ทุกวันนี้แดเนียลหายสาบสูญไปตลอดการนะครับ
14: เอาหรอหาศพก็ไม่เจอ
16: หาไม่เจอนะครับแดเนียลหายไปตลอดการ
15: ไม่มีศพด้วย
16: ไม่มีศพด้วยมีแต่รถกับกุญแจกับไฟล์อันนี้ทิ้งไว
15: ้ก็ยังเป็นคนสาบสูญอยู่
16: ใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าก็กลับไปสอบสวนเพื่อนร่วมงานก็มีประสบการณ์เดียวกันกับแดเนียลแต่เพียงแค่ผู้หญิงคนนี้เลือกตามแดเนียลออกมาแต่วันนั้นน่ะที่ไปกัน3คนเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเปิดประตูให้ฉันด้วยแล้วก็ let me out หรืออะไรแบบพาฉันออกไปทีอะไรประมาณเนี้ยช่วยฉันด้วยจับใจความว่าช่วยฉันด้วยพาเปิดประตูให้ฉันด้วยพาฉันออกไปทีเป็นผู้หญิง
15: แล้วใครเป็นคนเปิดอะประตูอะ
16: แล้วใครเป็นคนเปิดเราไม่รู้ว่าไอ้ประตูเนี้ยคือมันอะไรไม่รู้ไงมันอาจจะเป็นประตูที่ขังอะไรบางอย่างเอาไว้ที่บางคนเขาอย่างคุณลุงที่เล่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่ใช่ผีล่ะถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกจองจำหรือขังเอาไว้ในนี้ที่เขาเก็บมาจากที่อื่นล่ะ มาจากดาวดวงอื่นหรือเอาไว้ทำการทดลองอะไรบางอย่างมันก็ยังกำกวมอยู่ระหว่างว่ามันเป็นผีหรือ
15: เป็นอะไร
16: หรือเป็นอะไร
14: แต่ถ้ามันเป็นเอเลี่ยนทำไมเขาถึงยังเห็นเป็นรูปลักษณ์ของคน
16: นั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิครับแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นอยู่หลายสื่อว่าคนที่เชื่อเรื่องต่างดาวจำกัดเผ่าพันธุ์ของเอเลี่ยนได้หลายสายพันธุ์มากซึ่งมีบางสายพันธุ์หน้าตาคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์เลยอย่างเผ่าพันธุ์นอร์ดิกอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าตามนุษย์เรานี่แหละนะครับผมแต่ก็คือส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นฝ่ายดีไงรังสีออร่าขาวๆสวยๆแต่อันนี้คือบอกว่าเปียกๆผมเปียกๆน้ำเปียกๆแล้วก็พอเรื่องเล่านี้จบไปครับเขาบอกว่าคนที่ขับรถผ่านแถวๆกรูมเลกแถวๆเนวาดาทะเลทรายแถบนั้นน่ะมักจะเจออันนี้พอมันมีเรื่องเหตุการณ์คดีนี้เกิดขึ้นนะก็จะมีคนที่บอกเจอผู้หญิงชุดดำยืนผมเปียกน้ำอยู่ข้างถนนในทะเลทรายเนวาดา
15: ในเส้นนั้น
16: ใช่อันนี้ลองไปหาข้อมูลดูเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาก็น่าจะเล่าให้ฟังหลายชุดแล้วล่ะน่าจะเล่าให้คนที่ไปเที่ยวตรงนั้นฟังเราก็ตื่นเต้นดีนะ
14: แดเนียลปล่อยเขาออกมาแล้วไงใช
16: ่
14: ไหมล่ะ
16: ใช่ก็บอกว่าเหมือนกับว่าคุณเปิดประตูให้ฉันนะ
15: มีบางสีบางอย่างหลุดออกมาจากเอเลฟิฟตี้วันเอสซี
14: ที่แล้วในโลกของเอเลี่ยนอ่ะในตามความเชื่อมันมีเกิดแก่เจ็บตายไหมคะ
16: มีครับแต่อายุเอาเท่าที่มีบันทึกไว้บน
15: เอาข้อมูลที่พี่มี
16: บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วกันแล้วข้อมูลที่เรามีเนี่ยอะอย่างถ้าเป็นอ้างคัมภีร์พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้ว่าโลกเราอยู่ชมพูทวีปมีอีก3ทวีปที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่หน้าตาเป็นรูปกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นรูปสามเหลี่ยมแต่มนุษย์โลกเราเนี่ยรูปเป็นวงรีก็สามทวีปนั้นอะแต่ละทวีปอายุไขไม่เท่ากันเอามากสุดแล้วกันเป็นพันปีไม่มีการป่วยไม่มีการเจ็บไข้ก็คือหมดอายุไขแล้วก็เปลี่ยนสถานะแปรสภาพหรืออะไรก็ว่ากันไปไม่มีการลักโลกกดหลง
15: อ๋อเราเป็นจิตเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างนึง
16: ระดับสูงแล้วเขาบอกว่าระดับจิตสูงไปแล้ว
15: ถ้า
16: ท่านมองในมุมของการตีความอาจจะเป็นเทพหรือเปล่
15: า
16: ที่มนุษย์โลกเรารู้เทพอยู่ชั้นพรหมชั้นอะไรขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่า
15: ไม่มีความต้องการไม่มีความอยากไม่มีอะไร
16: ก็ยังดูเพราะบางอย่างมนุษย์โลกเนี่ยอยู่บนพื้นโลกยังมีเสพกามยังมีนู่นนี่นั่นอยู
15: ่รักโลกกดลง
16: ใช่พอขึ้นไปตามสเต็ปแล้วเนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงไปเรื่องพวกนี้ก็จะน้อยลงจนถึงอายุไขที่มากสุดคือเป็นพันปีก็จะไม่มีเรื่องพวกนี้
15: มันก็ถ้าเกิดจะเปรียบเปรยก็ทางหลักพุทธหรือเรื่องอื่น
16: ๆ
15: มันสามารถแบบเหมือนเทียบเคียงเปรียบเทียบหรือว่าถ้าเกิดใช้เป็นทฤษฎีก็คือเขาจะใช้คำว่าทฤษฎีสมคบคิดสามารถคิดแบบนี้
16: ได้
15: ในมุมมองหนึ่ง
16: ครับ
15: แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากฟังเรื่องจากคุณลุงคนนั้นแล้วอ
16: ่
15: ะพี่ไปเจอแบ็กดอร์ไหมแบ็กเกต
16: กลับไปครับ
15: ไปถึงไหม
16: ไปถึงครับโอ้โหนี่โคตรมันคือกลับไปแล้วก็ใกล้มากเลยอ่ะเราโมโหตัวเองว่าแค่ไม่ออกไปอีง่ามหนังกระติกซ้ายเนี่ยถ้าใครจะตามไปนะครับถ้าใครที่เคยไปแล้วแล้วฟังผมอยู่เนี่ยจะรู้อยู่ว่าผ่านจากไอ้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเอเรียรีเสิร์ชเซ็นเตอร์
15: อ
16: ่ะเราตรงเข้าไปนิดเดียวอ่ะมันจะมีป้ายบอกอยู่ครับว่ามันเขียนว่ากลูมเลกนี่แหละมั้งแล้วมันจะมีง่ามหนังกระติกอยู
15: ่ก็ถ้าเกิดใคร
16: ผมมาเลือกซ้ายไปซ้ายขับเข้าไปไกลแบบโอ้โหอยู่ในทะเลทรายที่โคตรไกลแล้วไม่มีรถเลยอ่ะ
15: ถ้าเลือกขวา
16: ถ้าเลือกขวามันใกล้มากมันถึงแล้วอีกนิดเดียวถึงเลย
15: จังหวะชีวิตเน
16: า
15: ะ
16: จังหวะชีวิตทำให้หลงแล้วเราก็กลับไปอีกทีนึงก็ไปถึงพอไปถึงหน้าแอร์เรีย51ปุ๊บไอประตูที่เราฝันไฟฝันเลยจอดรถปึ้งลงจากรถปุ๊บไฟสปอตไลท์แม่งเปิดปุ๊บสว่างแบบโอ้ยแสบตาเลยสปอตไลท์ของเขาอะของทหารอะ
15: เขาเปิดเขารู้เลยเหรอ
16: เขาเปิดไล่เลยเปิดดันเราเลยเขารู้เลยว่าเอาแล้ว
15: มีมาอีกแล้ว
16: มีมาอีกแล้วไอ้พวกร้องของไอ้พวกที่แบบว่าย
14: ูทูบเบอร์
16: ใช่เพราะว่าบางคนมัน
15: อุ
16: ตริบางคนมันห่ามบางคนมันวิ่งเข้าไปบางคนมันทำอะไรแปลกๆไง
15: แต่ไปได้ไหมมัน
16: คือมีคนเขาบอกนะว่าถ้าสมมติว่าหลุดเข้าไปมีโดนยิงนะอะไรเงี้ยเออมันก็ยังมีคนกล้าแบบแต่เราพอเห็นไฟมันปั้งมาเราก็ถอยร่นแล้วก็ยืนถ่ายรูปกันนิดๆหน่อยๆพอถ่ายรูปถ่ายคลิปนิดๆหน่อยเราก็เฮ้ยขึ้นรถเถอะขึ้นรถหนาวด้วยแต่เราก็ไปอาศัยแอเรียใกล้ๆเอาบรรยากาศอีกรอบหนึ่ง มันมืดสนิทข้างบนมันโหดาวเต็มฟ้าระหว่างที่เราขับออกมาเนี่ย1กิโลเนี่ยเรามองเข้าไปข้างหลังเนี่ยไฟสปอตไลท์เขายังกวาดหารถเราอยู่เลยมันวับไปวับ
15: ฟิลนี้มันตื่นเต้นดีเนาะ
16: โคตรตื่นเต้น
15: ต้องสักครั้งในชีวิตไหม
16: เราจะบอกต้องสักครั้งในชีวิตถ้าชอบเรื่องนี้ถ้าชอบ
15: ไม่ชอบประจนภัย
16: ใช
15: ่ชอบประจนภัย
16: แล้วต้องไปกลางคืนผมบอกเลยว่าถ้าไปกลางวันแล้วอยู่รอกลางคืนด้วย
15: แต่ไม่ตายใช่ไหม
16: ไม่ตาย
15: ไม่ตายใช่ไหม
14: ถ้าไม่วิ่งเข้าไปก็
16: ว
14: าน
16: อดเนาะไปกลางวันไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเล่นว่าไปถึงแล้วแล้วก็
15: ไปกลางคืนจะเจอฟิลไฟ
16: ไปพักที่เอเลียนอินไปนั่งกินเบอร์เกอร์ไปนั่งคุยกับคุณลุงแถวนั้นเขาเล่นเขามีกีตาร์เล่นแบบเป็นโฟกซองเลยแล้วเราก็ค่อยกลับไปกลางคืนมันจะได้อีกฟีลลิ่งนึงผมกลับไปกลางคืนพอเราพ้นไอ้สายตาของเรดาร์ไฟเขาแล้วอะเราก็มาจอดอยู่ประมาณ 2-3 กิโลแล้วก็พาทุกคนลงจากรถ
15: โอ้โห
16: อันเนี้ย
15: เหนื่อยออกมือเลยนะ
16: เป็นขั้นตอนของเราแล้วเฮ้ยนี่ก็ไม่เชื่อเด็กๆก็โอ้โหมาวันนี้มาล่ายูเอฟโอมาดูเอเลี่ยนมาลงมาจากรถที่หมดเลยลูกมาเด็กๆลงมาปุ๊บๆเราอยู่ด้วยความหนาวแล้วบอกว่าพูดบนฟ้าแบบผมไม่ไหวแล้วผมหนาวเด็กๆไม่เคยเจอแล้วก็เพื่อนๆไม่เคยเห็นขอแบบพีคๆยิงแฟตเลยไม่ต้องบินยิงแฟตเลยผมคุยเขายิงเลยนะยิงแฟตเลยเพราะว่าเราจะรู้อยู่ว่าการยิงแฟตเนี่ยเป็นการยืนยันที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบละคือท้องฟ้าเงียบๆสงบมีแต่ดาวแล้วมันมีส่งลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยให้เราเห็นนะเหมือนถ่ายรูปเราอะ
14: แล้วมาจริงเหรอพี
16: ่มาจริงพูด5วิมาเลยบุบพึ่มแล้วผมก็จะทำอย่างนี้ขออีกครับขออีกบุบ
15: อยู่ๆก็มีแสงเกิด
16: ทุกคนก็กรี๊ดละในรถเราเด็กๆเห็นกรี๊ดแล้วเอ้ยเรากลายเป็นเหมือนนักมายากลอะเฮ้ย
14: พี่แล้วเราต้องขอในที่แจ้งเดี๋ยวเราขอในที่ลับได้ปะ
16: ส่วนใหญ่เราก็ต้องดูท้องฟ้าไปด้วยแล้วก็ข
14: ออ
16: ๋
15: อบริบทสำค
16: ั
15: ญ
16: ใช่ใช่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าในโซนนั้นน่ะมันเป็นโซนเครื่องบินพาณิชย์หรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือการบินนะครับมันยืนยันไม่ได
14: ้
16: มันยืนยันไม่ได้ว่ามันคือเครื่องบินหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีแอปพลิเคชันไปตรวจมันยืนยันไม่ได้ว่าเป็นดาวเทียมหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีไฟเรดาร์หรือมีซัตเทลไลท์ไปตรวจอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าไม่ต้องบินครั้งนี้ไม่ต้องบินเพราะคุณหนาวมากผมหนาวมากครับแล้วหลงมาแล้วครั้งนี้ผมขอแฟตอย่างเดียว
14: มาเลย
16: เพราะว่าแฟตเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่เห็นปุ๊บเนี่ยมันเรียวทางไงขอปั้งยิงป
15: ุ๊
16: บข
15: อที
16: มันโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะสี่รอบปุ๊บไปขึ้นรถขับออกสบายใจยังสบายใจยังถามเพื่อน
15: เลิกเลิกเลย
16: เลิกสงสัยแล้ว
15: เลิกเลยโอเค
16: แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราชี้เขาบินฟื้นไปฟื้นมาเหมือนที่เราเคยเจอมา30ปีเนี่ยบนรถมาก็ต้องมันดาวเทียมเปล่าวะ
14: เออมันจะสงสัย
15: ไม่จบไม่จบ
16: เครื่องบินเปล่าวะ
14: อันนี้มาตามบรีฟเลย
16: มาตามบรีฟเลยยิงแฟลชใส่ปั้งแล้วขออีกทีนึงปั้งขออีกทีนึงปั้งอย่างเงี้ย
14: แต่จริง
16: ทำซ้ำขอซ้ำ
14: มันยังมีเรื่องที่แบบเราอยากรู้เยอะมากๆเลยนั่นเชื่อว่ามันมีทั้งคนกลุ่มคนที่เชื
16: ่
14: อและกลุ่มคนที่ไม่เชื่อและกลุ่มคนที่ยังกลาง
15: ๆ
14: ดังนั้นเขากะลาภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะตอบโจทย์ยังไงไหมให้พี่ทอฟฟี่ฝากปิดท้าย
16: เหมือนเป็นน้ำจิ้มในการหาข้อมูลเรื่องนี้กันเพราะว่าเรารวบรวมเอามาให้เป็นภาพยนตร์แล้วมันง่ายต่อการย่
15: อ
16: ยเพราะสมัยก่อนพี่ทอฟฟี่เนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้จะมาทำหนังเนี่ยมันต้องผ่านร้านหนังสือต้องไปหาข้อมูลต้องไปนู่นไปนี่โอ้โหเราเก็บรวบรวมแต่ตอนนี้เรารวบรวมไว้หมดแล้วเรื่องราวของความเชื่อของคนที่เจอมาอยู่ในเรื่องแล้วทำมาเป็นภาพให้ดูด้วยมันก็จะเป็นกึ่งด็อกิเ
14: ม
16: นทารี่นิดนึงมันจะมีความมีฟุตเทจจริงที่เราเก็บประมาณ30ปีเอามาสอดแทรกอยู่ตลอดเวลามีการถกเถียงพูดคุยโดยนักวิชาการทางพุทธศาสนานักวิชาการนักทางดาราศาสตร์แล้วก็มีทางเราเอาเก็บคนที่ไม่เชื่อแบบสุดโต่งมาอีกฝั่งนึงเลยให้มาค้านไอ้ความเชื่อทุกมุมเลยเราไม่ได้จูงให้คุณเชื่อแต่ถ้าเชื่อแล้วชอบเข้าไปดูแล้วพิจารณาเองว่าไอ้9เรื่องของ9บุคคลเนี้ยเขาพูดจริงหรือเปล่
14: าเข้าโรงวันไหนนะคะ
16: เข้าวันที่7ที่ผ่านมาครับ
14: เช่าแล้วเรียบร้อย
16: ใช่
14: ในเรื่องนักแสดงนำก็จะมีก้องห้วยไร่อาร์เดอะสตาร์น้ำชาปราปังทิพย์ใช่ไหมคะ
16: ครับผม
14: ดิวเดอะสตาร์พี่ดอฟฟี่ทิชาต้องคาราเมลด็อกเตอร์สุรัตน์หลวงปู่โทนฟังโกะเบียร์บัฟทอกบี้เดอะสกา
16: จัดโอเล่
14: เบลสปอร์ตเบนาปาเช่ดาวพิมพ์ทองซาร่าซาโรล่าเอ้ยซาร่าด้วยหรอ
16: ซาร่าก็ไปสังเกตการครับเป็นในเรื่องของไปดูท้องฟ้าด้วยกันที่เขากะลาน้องดาวก็ไปดูท้องฟ้าด้วยกันที่เขากะลาก็เรามีจริงๆเราวางแผนเอาไว้หลายมิติก็คือไอฉากที่น้องซาร่ากับน้องดาวเนี่ยมันเป็นเรียลลิตี้ก็คือเราตั้งใจจะพาคนที่ไม่เชื่อนี่แหละหรือคนที่ไม่เคยเห็นไปตั้งแคมป์ที่เขากะลาจริงๆแต่ณวันนั้นน่ะที่เราขึ้นไปเนี่ยท้องฟ้ามันปิดแบบว่ามีฝนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เฟลก็เลยมาคิดดูว่า
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับ DSI ลุยตรวจสอบ34บริษัทบนเกาะสมุยเกาะพะงันหลังพบพิรุธเข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
19: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
20: เสียวอะไรหรอครับ
19: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
20: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
19: โหดีจังเลยค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
22: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
21: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
0: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
18: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากเร่งสอบสวนต้นต่ออาวุธและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานครับ
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกตรวจพบอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ยุทธวิธีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลในหลายมิติทั้งเครือข่ายอาวุธเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าในทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีข้อสันนิษฐานในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสะสมอาวุธการเตรียมก่อเหตุหรือแม้แต่ประเด็นการคิดสั้นแต่ทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางสืบสวนเบื้องต้นที่ต้องนำไปสู่ข้อเท็จจริงโดยตำรวจไม่สามารถเชื่อข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งได้ทันทีนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนต่อเนื่องและพบข้อมูลสำคัญจากเครื่องมือสื่อสารรวมถึงเส้นทางการติดต่อของผู้ต้องหาซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานปฏิบัติการและเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเข้าออกจำนวนมากจากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีก5รายและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
18: ดีไซน์ลุยตรวจสอบ34บริษัทบนเกาะสมุยเกาะพะงันหลังพบพิรุธเข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติล่าสุดขยายผลเชิงลึก20บริษัทมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า100ล้านบาทเตรียมตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นการเปลี่ยนมือหุ้นพิสูจน์ถือหุ้นจริงหรือถือแทนคนต่างด้าวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
23: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยบนเกาะสมุยและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัท34แห่งที่มีทรัพย์สินรวมกว่า100ล้านบาทให้ตรวจสอบเชิงลึกหลังพบความเสี่ยงเข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติล่าสุดดีไซน์พบมีประมาณ20บริษัทที่เข้าข่ายต้องขยายผลเพิ่มเติมโดยจะตรวจสอบทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นย้อนหลังเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นผู้ถือหุ้นตัวจริงหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนอย่างเป็นทางการพร้อมตรวจสอบว่ากิจการของแต่ละบริษัทเข้าขายธุรกิจต้องห้ามตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่หากพบมีการใช้นอมินีบางหน้าก็จะพิจารณารับเป็นคดีพิเศษและดำเนินคดีอาญาต่อไปโดยการตรวจสอบจำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากหลายบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนมือถือหุ้นหลายทอดจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังพบว่าเกาะสมุยและเกาะพะงันมีบริษัทที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 1,100 บริษัทคิดเป็นเกือบ 68% ของบริษัททั้งหมดบน2เกาะนี้โดยกลุ่มนักลงทุนหลักมาจากฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียอิสราเอลและจีนทำให้ทั้ง2พื้นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษในฐานะแหล่งเสี่ยงธุรกิจอำพรางหรือนอมินีซึ่งหลังจากนี้ DSIเตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆทั้งภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
18: ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี
24: ้พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
18: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
25: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุทธชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 12
0: เหตุผล Three Man Down featuring What If เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
8: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี้ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: Apple Mim สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
2: โทรกลับไปหานะคะเป็นแฟนคนแรก
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอมกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับ Daily Mail รายงานว่าเลโอเนลเมสซี่แข้งดาวดังตัวเก๋าจากอาร์เจนตินาออกมาแสดงความคิดเห็นว่าลามินยามาลคือแข้งยุคใหม่ที่เก่งที่สุดและทำให้นึกถึงตัวเองตอนที่อายุน้อยด้วยปัจจุบันเมสซี่อายุ38ปียังคงค้าแข้งอยู่กับอินเตอร์มิามีสโมสรในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาโดยเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังโลกโดยล่าสุดเขาถูกถามเกี่ยวกับมุมมองนักเตะในยุคใหม่ที่เก่งที่สุดโดยเจ้าตัวเผยว่ามีนักเตะในยุคใหม่หลายคนที่เก่งมากแต่หากผมต้องเลือกสักคนหนึ่งโดยอายุของเขาและอนาคตที่เขามีนั่นคือลามินยามาลโดยเมสซี่กล่าวที่งานอีเวนต์ของ Adidas จากการเปิดเผยของมาก้าโดยมันไม่มีข้อสงสัยเลยสำหรับผมและเขาคือคนที่เก่งที่สุดเขาทำให้ผมนึกถึงตัวเองตอนที่ยังเด็กโดยปัจจุบันลามินยามาลเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาซึ่งเป็นสโมสรเก่าของเมสซี่ในช่วงที่เขาประสบความสำเร็จมากที่สุดอีกด้วยหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
11: EFM Playlist Non-Stop

เธอน่ะคือความสุขของฉันก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจเธอคือเทพที่ตา

ันอยากรู้เมื่อไรความรักนั้นจะทำฉันและเธอทนไม่ไหวอยากบอกให้เธอฟังให้รู้กันไปเดี๋ยวนานกลัวเธอจะเปลี่ยนใจ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอังคารถ้าอะไรไม่เป็นอย่างที่หวังไม่เป็นไรเลยค่อยๆไปในจังหวะของเราเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์
3: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
9: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดแล้วไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
10: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: กกินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
3: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
4: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
5: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
6: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับเชเกโอเอเกโรอดีตหัวหอกของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาแสดงความเห็นต่อวิธีการเล่นของไรอันชาร์กีเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของทีมเพราะมักจะถูกเล่นแบบแปลกๆด้วยอาจจะทำให้เป๊ปกวาร์ดิโอลาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่บางทีทีมก็ได้ประโยชน์จากการสร้างความแตกต่างนี้ของเขาและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีด้วยอะควาโรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งโดยบอกว่าชากีทำให้แมนซิตี้เป็นทีมที่ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องระวังสไตล์การเล่นของเขาด้วยเพราะเขายังขาดความสม่ำเสมออยู่แต่นั่นเป็นเพราะเขาเป็นนักเตะที่แตกต่างออกไปและมีอะไรที่น่าสนใจผมหวังว่าเขาจะก้าวไปอีกขั้นได้ไลน์ชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
10: สวัสดีครับเจมส์มานะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเย้

0: สวัสดีวันพุธการทำอาหารกินเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังได้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
7: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
8: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
9: มีมือเธอเย็นผิดปกติ
10: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: เวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกาที่ครับ The Athletic รายงานว่าโชเซ่มอรินโญ่ได้เสนอแนวคิดสำหรับโปรเจกต์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นกับ Real Madrid ผ่านเอเจนต์ส่วนตัวอย่าง Jorge Mendes ที่เรียบร้อยโดยฟลอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรมองว่ามอรินโญ่คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาแทนอัลบาโรอาเบลัวโดยมีการพูดคุยกันระหว่างฝั่งมาดริดและเมนเดสไปแล้วโดยปัจจุบันมูรินโญ่ยังคงคุมเบนฟิก้าและกำลังโฟกัสกับการไล่ล่าอันดับ2เพื่อโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่สโมสรรู้ดีว่าเจ้าตัวอาจตัดสินใจอำลาทีมจนเริ่มเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วซึ่งแสดงเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยมูรินโญ่มีสัญญากับเบนฟิก้าจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขฉีกสัญญาที่ระบุว่าสามารถย้ายทีมได้ภายใน10วันหลังจบฤดูกาลถ้ามีการจ่ายค่าชดเชยประมาณ3ล้านยูโรขณะที่ฟาบริซิโอโรแมโนออกมายืนยันผ่านช่องทาง YouTube ว่ามาดริดและมูรินโญ่อยู่ระหว่างการเจรจาที่คืบหน้าไปมากหลังมีความต้องการที่จะกลับไปคุมทีมราชันชุดขาวอีกครั้งและนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: สวัสดีครับผมเต้นครับ
15: ผมเฟิร์สวันครับผม
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานี้ครับกาซิเมโรกองกลางแมนยูไนเต็ดได้ออกโรงหนุนให้คาร์โลอันเชลอตติกุนซือทีมชาติบราซิลเรียกเนย์มาร์กลับมาติดทีมชุดฟุตบอลโลก2026โดยมองว่าแข้งรายนี้ยังเป็นผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนเกมให้ทีมได้ตามรายงานจาก Manchester Evening News โดยเนย์มาร์วัย34ปีไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติบราซิลมาตั้งแต่รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าและหมอนรองกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายฉีกเมื่อราว2ปีครึ่งโดยเจ้าตัวยังต้องรับการผ่าตัดเล็กที่หัวเข่าข้างเดิมเมื่อปลายปีที่แล้วและเข้ารับการรักษาอีกครั้งในช่วงพักเบรกทีมชาติล่าสุดหลังแยกทางกับอัลฮิเราลเกือบ18เดือนก่อนปัจจุบันเนย์มาร์กลับไปเล่นให้ซานโตสโดยสโมสรในวัยเด็กของเขาและกำลังกลับมามีฟอร์มรวมและสภาพร่างกายที่ดีขึ้นก่อนที่อันเชลอตติจะประกาศรายชื่อทีมชาติบราซิลด้วยคาซิเมโร่กล่าวในรายการ Rio Ferdinand Presents ทาง YouTube ว่าถ้าเป็นการตัดสินใจของผมก็ใช่แต่สิ่งแรกที่ต้องตัดสินใจก่อนคือบอกว่าเฮ้ยเนย์มาร์นายไม่ได้ลงเล่นทุกเกมนะโดยเขาลงเล่นทุกเกมสำหรับผมมันไม่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาผมคิดว่าเขาเข้ามาและเกมยังไม่จบเกมมันเป็นสิ่งใหม่และการทำแอสซิสต์พิเศษหรือยิงประตูพิเศษนั่นคือบทบาทของเขาเมื่อริโอเฟอร์ดินานด์เสริมว่าเขาสามารถเปลี่ยนเกมได้คาซิเมโร่ตอบว่าใช่เปลี่ยนเกมได้และตอนนี้เราไม่มีผู้เล่นแบบนี้เราไม่มีดังนั้นสำหรับผมในความเห็นของผมคือใช่แต่เป็นการตัดสินใจของอันเชลอตติหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
12: สวัสดีครับผมเพิร์ทธนพลนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาล
14: าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน

0: สวัสดีวันพุธการจัดมุมหนึ่งในบ้านให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
7: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
8: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3นาฬิกานะครับควันหลงสัปดาห์เสร็จหลังจากไฟท์ศึกวันซามูไรที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทาเครุเซกาวะยอดกำปั้นซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ปิดฉากอาชีพได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเอาชนะน็อกรถถังจิตเมืองนนท์ในยกที่5คว้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทเฉพาะการมาครองได้ล่าสุดทาเครุสร้างความประทับใจเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพฟิล์มเอ็กซ์เรย์บนอินสตาแกรมส่วนตัวเผยเห็นว่ากระดูกเท้าหักโดยพร้อมระบุข้อความว่าตั้งแต่ชกเสร็จรู้สึกเจ็บเท้ามาตลอดเลยพอตรวจดูอ้าวกระดูกหักเฉยเลยสมกับเป็น Natural Bone Crusher จอมหักกระดูกโดยกำเนิดจนวินาทีสุดท้ายจริงๆตอนนี้ไม่มีคิวชกแล้วจากนี้คงต้องค่อยๆรักษาตัวให้หายดีแต่เอาจริงๆชนะไฟนี้ได้คือคุ้มค่าและดีใจที่สุดแล้วโดยอาการบาดเจ็บนี้ครับว่าเกิดขึ้นระหว่างสงครามกำปั้นระหว่างรถถังซึ่งตลอด5ยกทั้งคู่แลกอาวุธกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยางและเตะตัดล่างที่เป็นอาวุธหนักของทั้ง2ฝ่ายด้วยทาเครุสามารถยืนหยัดสู้แลกหมัดอัดรถถังลงไปกองให้กรรมการนับกระทั่งปิดเกมชนะน็อกในยกสุดท้ายหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สวัสดีครับจิมมี่จิตพล EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
14: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
10: ดูเวลาของ EFM News ในช่วงเวลาสี่นาฬิกานะครับ Manchester Evening News รายงานว่า Man United จะพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเอดาซอนกองกลางอาตาลันตาไปร่วมทีมด้วย Man United บรรลุข้อตกลงร่วมในส่วนตัวกับดาวเตะวัย26ปีได้แล้วซึ่งจะเป็นสัญญายาวจนถึงปี2031โดยแถมเตรียมยื่นข้อเสนอแรกที่ประมาณ45ล้านยูโรและกำลังพิจารณาขยับขึ้นไปที่50ล้านยูโรในการปิดดีลให้เร็วที่สุดด้วยปัจจุบันสำคัญที่สุดคือแมนยูไนเต็ดได้เปรียบคือการที่จอห์นเมอร์เทอร์อดีตผู้อำนวยการฟุตบอลปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลกที่อาตาลันตาด้วยเมอร์เทอร์มีความคุ้นเคยกับทั้งสองสโมสรเป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมในดีลการย้ายทีมของราสมุสฮอยลุนมาแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้อาจเป็นตัวกลางช่วยในการเจรจาได้ง่ายขึ้นด้านอาร์เรนติโกมาดริดเคยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอดาซอนได้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่สามารถตกลงค่าตัวกับอาตาลันตาได้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: สวัสดีครับผมบอยเกษมพงษ์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
13: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
5: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
6: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
7: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
8: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
9: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: โดย Mega Pack 3ออกสู่ตลาดด้วยไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สวัสดีครับผมมีฟูนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เคยนั่งตรงนี้เก้าอี้ตร

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
5: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
6: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
7: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: าขา
1: ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศต่างทำไร่นาและปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่มีความเชื่อและยึดถือเอาวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญยิ่งของเกษตรกรเพราะจะถือเป็นการเริ่มการเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองด้วยเช่นกันวันพืชมงคลมีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามจากรายงานคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: พืชมงคลคือชื่อพระราชพิธีที่พระสงฆ์สวดพืชพันธัญญาหารเพื่อความเจริญเติบโตและเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีซึ่งเรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่จะทำก่อนพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญส่วนวันพืชมงคลนั้นหมายถึงวันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณที่จัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธัญญาหารและบำรุงขวัญเกษตรกรซึ่งเปรียบเสมือนการเตือนให้ประชาชนเริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชพันธุ์อันเป็นธัญญาหารหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยสำหรับประเทศไทยพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีพุทธมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นพิธีสงฆ์ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้สืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้มีการจัดงานแบบเต็มรูปแบบตามประเพณีครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2479และว่างเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503คณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่และได้กระทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวเหนียวถั่วงาเป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้พืชพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีมีการทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและต่อมามีการเรียกวันแรกนาขวัญว่าวันพืชมงคลซึ่งมีการจัดไม่ตรงกันทุกปีแล้วแต่ว่าทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้กำหนดวันพืชมงคล1วันสำคัญของเกษตรกรไทยเป็นวันที่สร้างขวัญและสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยทุกคนไม่ว่าปีที่ผ่านมาจะประสบสิ่งใดกันมาบ้างทุกคนสามารถเริ่มต้นเพาะปลูกใหม่ได้ในทุกๆปีด้วยการเริ่มต้นในสิ่งดีๆเริ่มจากวันพืชมงคลชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
3: ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธวันธรรมดาแบบนี้แค่ได้ยิ้มกับเรื่องเล็กๆก็ทำให้เป็นวันที่ดีขึ้นได้แล้วนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: นั้นอ่ะตานกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตานนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อ่ะแล้วตานก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทํานองว่าฝันว่าไปในที่เงาดําๆอ่ะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
8: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
9: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้แล้วจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
3: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เกาะพะงันและภูเก็ตวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
10: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบาง